สุไลดึมทิมพงพันธ์พี่หนองเก่ายาสุระเผาเสือย่อยองผู้อื่นดีหักกันแพงกันคือเก่านะคะเฮ้ยพี่น้องได้ฟังเพลงฝรั่งอังกฤษอังกอยว้ายฟังบ่รู้เรื่องเลยจังเม้นพะเหลอเนาะทักทายพี่น้องทางจังหวัดเลยนำเด้อจังหวัดเลยนำนะคะวันเวลานี้มันไหวได้พี่น้องเอ้ยไปหากาแฟกาแฟมากินมันยังเบลอๆอยู่ไปหากาแฟมากินขึ้นมาโป๊เนาะ15นาทีเอ้าสายอยู่นะคะต้องขออภัยหลายๆกันแล้วกันเนาะขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนเด้อที่เฮอเกียรติต่ำรับฟังสาวปู่ไทยเมืองนครพร้อมกับเอาสาระสิ่งที่ดีๆไปฝากไปตอนพี่น้องกันหลายผู้หลายคนที่ยังมีทันได้หูว่าอันเลอเป็นอันเลอเนาะการดูแลสุขภาพนะคะกินข้าวเสาข้าวเทียงกินคือปลาซ่านี่กินโลดกินหลายๆเพราะปวดจะเฮ้ยกินหลายๆเพราะว่าร่างกายเรามันได้เคลื่อนไหวแต่กินแล้วนั่งกินแล้วนอนมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งได้พี่น้องถ้ากินแล้วนั่งกินแล้วนอนนี่ระวังน้ำตาลมันจะเพิ่มขึ้นเนาะกินแล้วนั่งกินแล้วนอนนี่เพราะว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายแต่กินแล้วสักหน่อยนะคะกินแล้วสักหน่อยก็ย้างดูย้างมีได้เฮ้ยย้างแห้งดอกย้างไปย้างมาเฮ้อร่างกายเฮาได้เคลื่อนไหวนะคะเฮ้อร่างกายเฮาได้เคลื่อนไหวพอร่างกายเฮาได้เคลื่อนไหวแล้วนะคะจะเป็นการช่วยระดับน้ำตาลในเลือดและก็ซอยระบบย่อยอาหารได้ดีถ้ากินแล้วนั่งปุ๊บนี่มันจะอ้อยเยาะอยู่ในอันพุงของเฮาฮานาอันนี้ถ้าเฮากินแล้วเฮาเดินสักหน่อย 5-10 นาทีหรือ 10-15 นาทีก็ได้เป็นการควบคุมน้ำตาลกล้ามเนื้อของเฮานี่จะดึงน้ำตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีแล้วก็จะเป็นการลดการหลั่งอินซูลินเป็นการลดการหลั่งอินซูลินนำและก็ซอยระบบย่อยอาการเป็นการลดอาการท้องอืดเป็นยี่บอกินข้าวจนน้อยละเอสเพิ่นจังคือเอสเพิ่นจังคือมาท้องอืดท้องเฟ้อว่าซั่นได้เนาะนั่นแหละค่ะกินแล้วนั่งกินแล้วนอนเนาะกินแล้วนั่งกินแล้วนอนอันนี้นะคะพี่น้องมันมีดีไดกินแล้วย่างสักหน่อยดูย่างไปเบิ่งต้นไม้ต้นไร่ดูมีได้ปลูกบ่ต้นไม้ใส่กระถางมีได้ปลูกผักปลูกมีบ่เนาะย่างไปจับจักหน่อยดอกมีได้เฮ็ดแห้งมีได้เฮ็ดติ่งแห้งย่างไปย่างมาสักหน่อยกลับไปกลับมาหรือว่าเดินในบ้านนะกวาดบ้านซะเนาะจะเป็นการช่วยกล้ามเนื้อของเฮานี่จะได้ดึงน้ำตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานลดการหลั่งอินซูลินเนาะเพราะว่าอินซูลินก็คือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นจากตับอ่อนมีหน้าที่หลักในการพาน้ำตาลกลูโคสจากกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ต่างๆได้อินซูลินได้นี่คือหน้าที่ของอินซูลินเนาะเพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นพลังงานสำหรับร่างกายแต่ถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายกินแล้วนั่งกินแล้วนอนอินซูลินก็จะทำหน้าที่แบบนี้นะคะก็จะทำหน้าที่แบบนี้ทำหน้าที่พาน้ำตาลกลูโคสนะจากกระแสเลือดนะเข้าสู่เซลล์ต่างๆเพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นพลังงานนะคะในร่างกายของเราเนาะเพิ่นก็จะไปรักษาสมดุลของปริมาณน้ำตาลในเลือดเฮ้ออยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไปนี่คือหน้าที่ของอินซูลินนะคะแล้วก็นำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ต่างๆยังไงนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ก็คือทำหน้าที่เป็นเปิดทางให้น้ำตาลกลูโคสที่ได้จากการย่อยอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่เซลล์ของร่างกายของเฮานะคะแล้ววันนี้ก็ไปช่วยให้ร่างกายของเฮานะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานแล้วก็เก็บสะสมส่วนเกินในรูปแบบของพลังงานสำรองนี่แหละค่ะจังหวะเฮ้อพี่น้องกินแล้วเฮ้อพี่น้องย่างจาก10ถึง15นาทีคะซันก็เอาจาก10นาทีก็ได้เนาะป้องกันมิเฮ อินซูลินทำงานหนักจะเป็นการช่วยดึงน้ำตาลในเลือดของเฮานะไปใช้เป็นพลังงานเวลาเฮาไปตรวจ

0: น้ำตาลเห็นบอกคนอันคนที่ว่าเมื่อยเป็นวินเป็นเวียนนะเห็นอยู่บอกก็คือน้ำตาลมันเยอะน้ำตาลมันจะพุ่งจู๊ดไปเลยถ้าเรากินข้าวอิ่มนี่กินข้าวหลายนี่โดยเฉพาะกินข้าวเหนียวกินข้าวลืมผัวค่ะจังว่าผู้เล่นที่เป็นเบาหวานเฮ้กินข้าวกองไอ้มันกับบะหมี่แห้งแน่ไปยกไม้ไงขอนยุดพะเลเฮมากินข้าวกองสยอตายกระตายแต่มันมีตายเธอเดียวได้มันจะทรมานเนาะมันจะทรมานถ้ายังไม่ถึงวันตายว่ายังไงมันจะทรมานเด้เนาะนี่คือการดูแลสุขภาพของเฮาเด้อพี่น้องเด้อน้ำตาลเนาะถ้ากินข้าวอิ่มน้ำตาลมันจะพุ่งสูงเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้เดินซะก่อนเดินซะก่อนเนาะจะได้น้ำจันน้ำตาลนี่กล้ามเนื้อนี่จะได้ดึงน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานทันทีและก็ซอยย่อยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อซอยเฮ่อเห่าสบายท้องและก็ซอยป้องกันการสะสมของไขมันและก็ลดอาการเกิดโรคอ้วนนะเกิดโรคอ้วนเนาะเดินยังไงล่ะก็เดินช้าๆย่างไปเรื่อยๆอ้าวเขาจะว่ามีเหม็นคนมีเหม็นผีบ้าจะบ่ย่างย่างในเฮือนเอาละย่างไปย่างมาเหตุเวียงเหตุการณ์ในเฮือนเท่าล่ะเนาะไม่ทิพเนาะเอาฝากกันไว้ค่ะหลักการดูแลสุขภาพของเฮาเด้อเนาะเฮาจังละมีเป็นเบาหวานเฮาจังไม่ได้เพิ่มภาระของคุณหมอเพิ่มภาระของคุณหมอได้เป็นเบาหวานเพราะเพิ่มได้ไปตรวจน้ำตาล2เดือนไปเดือนหนึ่งกลับไปน้ำตาลลดเยอะก็ต้องไปตรวจทีๆทำไมถึงลดเยอะแต่ถ้าไปแล้วตรวจแล้วไม่เจออะไรอ้าดีใจด้วยนะคะไม่มีน้ำตาลในเลือดว่าจะได้ดูแลเจ้าของเอาเนาะพี่น้องเนาะการกินการอยู่การใช้ชีวิตประจำวันพาเหลอก็ได้เนาะกินพักเฮ่อเป็นยากินป่าเฮ่อเป็นรักนะคะถ้ากินปานายิ่งดีปานาไม่ใช่ปานาติปาตาเลยปานาในท้องปานาในท้องไหท้องหน้าของเฮาหนาเนาะอันหลายผู้เลยคนที่มีปัญหาปวดเส้นปวดเอ็นอันนี้ก็คือกันสาเหตุหลักมาจากทะเลบัดนี้เอฟเพิ่นจะคือปวดเส้นปวดเอ็นกระดักกระดอแท้ความเฒ่าความมีอายุหลายเนาะความมีอายุหลายก็เลยเกิดอาการอันเกิดอาการปวดเส้นปวดเอ็นเส้นพิกเส้นแพงสมัยยังน้อยพ่อแม่ผ้าคุดไหมไงขอนเนาะบัดนี้เขาก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เราก็ต้องมาออกกำลังกายการนั่งการยืนการทำงานในท่าเดิมนานๆมันก็จะมึนจะชาขึ้นกันได้เนาะอันนี้คือการอาการทำไมปวดเส้นปวดเอ็นหันหน้าเนาะบางคนก็ทำงานหนักเกินไปคุดไม้ไงขอนเนาะโดยที่ไม่รู้จักวอร์มก่อนมันต้องรู้จักวอร์มก่อนวอร์มกระตุนกระตัวอาจจะเอาเวลาเมื่อเริ่มมาวอร์มเนาะเวลากินข้าวกับบะหมี่กระเม้นอยู่ถ้าไม่หัวจักวอร์มมันก็เลยเกิดอาการหดเก่งแล้วก็ฉีกขาดระดับของไมโครวาสันไนเนาะภาวะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหดเก่งกล้ามเนื้อมันค้างนิ้วล็อกนี่เป็นเนื้อเลือดบดีเกิดจากปมกล้ามเนื้อที่ขัดขวางการไหลเวียนของเลือดนะคะขาดจังหวะเลือดคืออาหารของร่างกายเด้อพี่น้องเด้อถ้าเมนวะผู้เลือดที่เป็นเส้นเลือดขอดก็ยึกกระยักคือเสียเดือดนั่นแหละค่ะเลือดเส้นของเฮามันจะพัวพันกันเนาะเพราะฉะนั้นออกกำลังกายกินข้าวให้เป็นเวลากินอาหารให้ครบ5มู่เนาะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะเส้นยืดเส้นตึงกะออกกำลังกายให้เพิ่นได้มีความยืดหยุ่นของเส้นของเอ็นของเฮาเนาะช่วงนี้ผู้ค้าขอขอบคุณทางด้านของเควิโกอันนี้นะคะครับปรับซ่อมดูแลระบบเซลล์ดูแลระบบน้ำเหลืองดูแลระบบเลือดของเฮานะคะดูแลเลือดน้ำเหลืองนะคะแล้วก็ไปซอยขับสารพิษออกจากเลือดขับสารพิษออกจากตับนะคะสมุนไพรข้าวตองเควิโกเนาะ 1,590 บาทพี่น้องจะได้กิน2ขวดเมื่อยออรอเอแลเมื่อยอิดเมื่อยอ่อนกินมีแซบนอนมีหลับนะคะห้อนท้องห้อนไส้ลองกินลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออาการแสบท้องแสบใส่เมื่อยแต่ไปกลืนแป้งจักมันเปลี่ยนเผื่อมันคือฮ้อนกระตนกระโตแท้ฮ้อนวูวูวับวับโดยเฉพาะหลังมือหลังเท้านี่มันออกฮ้อนโอ้ยพอปั่นเดียวกับอันไปคนมักพิกสุกผุแล้วความฮ้อนนะวูวูวับวับนะเนาะเคยเป็นอันนี้ก็ได้เคยเป็นเนาะฝากกันไว้นะคะดูแลระบบเลือดก็ต้องเควิโกดูแลใส่ตรงใส่ตาก็ต้องเป็นทางด้านของเควีรูทีนดูแลใส่ตรงใส่ตาเนาะตาล้าตาอักเสบต ตาแพ้แสงกันอยู่บ่อายุหลายไปหลายไปมันก็เป็นไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาไปกินแน่ติ้นเฮือนติ้นสั้นไว้หรือว่าขี้ตาโพตาเนาะน้ำตาไหลตลอดเวลานะคะเบาหวานขึ้นตาไปลอกตามาแล้วก็ยังคือเกาอยู่ลองเบิ่งนะคะตัวนี้สำหรับทางด้านของเควีลูทีนเนาะเควีลูทีนนะคะ590บาท590บาทเนาะ590บาทนะคะเควีลูทีน0812625717 0812625717เนาะอัน1กระปุก590เพราะใหญ่ไม่ใหญ่ที่มีทางด้านของเงินเดือนเอาไปกินโลดถ้ามีเงินเดือน500เงินเดือนกว่าเงินเดือนเขา600โออีก10บาทก็600อ้าว2เดือนจะกินสนะเนาะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีจ้าวันนี้เลยเนาะค่ะฮัลโหลค่ะ
1: สามคุณหลังไมค์ครับนี
0: ่โอ้หน้าไมค์จะมีอะไรลืออยากหน้าไมค์หรือว่าอยากคุยหลังไมค์คะ
1: ว่าอยากแจ้งผลการรับฟังไหมครับ
0: รับฟังชัดเจนไหมคะ
1: สุรินทร์ชัดเจนดีครับผม
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสุรินทร์เอาเพลงเผื่อน้องสุรินทร
1: ์ผู้หญิงหลายมือ
0: เอ้าผู้หญิงหลายมือซีรีส์พ่อนเนาะ
1: ครับผมคร
0: ับ
1: เดี๋ยวเงินเดือนออกชื่อจะใกล้อยู่ดอกเดี๋ยวสูงอายุยังบอก
0: โอ้เงินสูงอายุยังบอกเนาะอ๋อแสดงว่าขับถ่ายยากเนาะ
1: ครับผม
0: จ้าโอเคขอบคุณนะคะแจ้งผลการรับฟังว่าชัดเจนเนาะทางสุรินทร์เนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องทางสุรินทร์เด้อขอบคุณหลายๆมิได้ซื้อสินค้ากลับมาแจ้งเฮานี่เป็นเรื่องผลการรับฟังชัดเจนอยู่ว่าพี่น้องทางอำนาจเจริญพี่น้องทางอำนาจเจริญนะคะรับฟังชัดเจนไหมพี่น้องทางอุบลราชธานีคุณแม่คัมมี่คุณแม่คัมมี่โทรมาดูแม่คัมมี่จะฟังเพลงเผื่อมันนี่คุณแม่0812625717บางคนหลาย SVS การอยู่รถไว้บอกกล้าโทรแล้วยันเราหายปัจจะมาหายพันเหลอจะขอเพลงก็ขอมาเลยเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะถ้ามีเวลาก็จะเปิดให้ฟังเนาะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ฟังกับหมู่กระไรตัวละมีเมนว่าไว้ขอแล้วก็เปิดให้เปิดทุกคนที่แนะนำมาถ้ามีเวลาเด้เนาะขอบคุณเควิโก้1แถม1 1,590 บาท2แถม1 2,250 บาทเมื่ออิดเมย์อ่อนกินข้าวมีแสบนอนมีรับเอาไปกินเด้อเควิโก้นะคะหรือว่าพี่น้องทีไปเข้าโรงพยาบาลออกมาใหม่ๆกำลังพักฟื้นเหมือนเป็นวิ่งเป็นเวียนอยู่เอาไปกินนะคะเควิโก1แถม1 1,590 บาท2แถม1 2,250 บาทนะคะรับวิทยุธานินไปฟังเนาะและก็ขอบคุณเควิรูทีน1กระปุก590 2กระปุกกะ 1,000 3กระปุกกะ 1,290 บาทก็รับน้ำมันนวดรับสบู่รับแก้วกาแฟรับผ้าถุงรับแว่นขยายได้แล้วก็รับทางด้านของกาแฟสักสองซองเอาไปซิมลองเบิ่งมันคือสาบุไทยบ่อยู่บ่มันแซ่บอรีบ่แล้วก็เอาชาไทยไปชิมสักสองซองเนาะว่ามันเป็นคือสาบุไทยบ่อยู่บ่กินมื้อเช้าอ้อมื้อแลงกินมื้อแลงอ้อมื้อเช้าฮาน่าว่าซันโยชาไทยตัวนี้จะไปดูแลทางด้านของระบบขับถ่ายแน่นะคะเพราะว่าในชาไทยนี้จะมีส่วนผสมของโปรไบโอติกนะคะมีโปรไบโอติกผสมแล้วก็ในชาไทยก็จะมีทางด้านของใยอาหารด้วยนะคะใยอาหารแล้วก็มีพรีไบโอติกนำอยู่ในชาไทยอันนี้นะเนาะกินมื้อเสาร์ออกมื้อแรงกินมื้อแรงออกมื้อเสาร์เด้อพี่น้องเด้อเควีชาไทย390บาทกล่องนึง390บาทนะคะชาไทยตัวนี้จะเป็นนวัตกรรมใหม่กินเข้าไปปุ๊บนี่จะช่วยดูดซึมสารสำคัญได้ 3-5 เท่านวัตกรรมเซลล์เอนชานนะคะช่วยดูดซึมสารสำคัญ 3-5 เท่าพอดีมีใยอาหารมีพรีไบโอติก มีอนูลีนผงไซเลียมฮัดด้วยนะคะแคลอรี่น้อยน้อย1250กิโลแคลอรี่1250กิโลแคลอรี่นะคะกิโลแคลอรี่ไดพี่น้องเอ้ยกิโลแคลอรี่ได1ซองน้อยมากเนาะ0812625717เนาะ0812625717เด้อโทรหาสาวผู้ไทยเมืองนครนะคะเบอร์นี่แหละเนาะเบอร์นี่แหละเนาะคันเมนวะอยากจะได้ผลิตภัณฑ์อยากฟังเพลงก็ได้ยู่มีได้คิดดีได้เฮอฟังได้เพลงก็ได้เนาะ0812625717ไปคุดไหมไงขอนดำให้ดำหน้าเสร็จเรียบร้อยเตรียมเพื่อบันนี้ฝนก็เยอะซ่าแล้วไปเลื้อยไหมล่ะบันนี้มันอยู่ในคันเทนาอันต้นไหมที่มันอันบังแสงอาทิตย์ต้นข้าวมันก็ไม่ได้อันสังเคราะห์แสงมันก็ไม่ออกเป็นเม็ดเป็นหน่วยก็ต้องไปตัดต้นไม้อ้อแล้วมันบังข้าวเฮาตัดอ้อไปตัดมาล่ะคือเจ็บกระตุนกระโตสะบัดนี่เนาะ3แผ่นดินค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะจ้า
2: สวัสดีจ้าจ้าสวัสดีสำรึงบุรีรัมย์นะจ้า
0: โอ้บุรีรัมย์บอกค่ะคุณแม่สวัสดีจ้า
2: จ้าที่ซื้อไอ้ไ
0: หนชาไทยคุณแม่เอาชาไทยบอกได้รับแล้วบ่แม่ได้รับหรือยัง
2: รับแล้วกินแล้วจ้า
0: อ๋อบ่
2: อยากถามว่าอายุ70กว่าน่ะมืดตามัวน่ะแล้วมียาอะไร
0: อันนี้แหละแม่เควีรูทีนไปดูแลเด้อแม่เด้อเอาเควีรูทีนไปดูแลหน้ามืดตามัวมันบ่เห็นฮ้งบ่แม่มันไม่เห็นแสงบ่มันมัวบ
2: ่จ้ะมันมัว
0: แม่ไม่ได้เป็นเบาหวานบ่ไม่ใช่ตาขึ้นเบาหวานขึ้นตาล่ะบ่
2: ไม่เป็นจ้ะ
0: แม่ก็เอาเควีรูทีนไปกินกระปุกนึงเงินผู้เฒ่าก็เหลืออยู่100กว่าบาท590บาทค่ะแม่สองกระปุก1,000เด้อแม่เด้อกระปุก1 30แคปซูลจ้าค่ะ3กระปุกก็1,290ฮะ
2: กระปุกเดียวอ่ะ
0: 590ค่ะแม่590จ้ะคุณแม่อ๋อ
2: 590
0: เอาลองเบิ่ง590กันเน
2: า
0: ะ
2: แต่ว่าคิดว่าตอนแรกนะนั่งกับตาแล้วก็คุยกันว่าจะไปโรงตา
0: โอ้โอ้แม่เป็นต้อเนื้อบอก
2: ไม่ได้เป็นเดี๋ยวมันมัวแล้วก็อยากจะไปนั่นน่ะอยาก
0: ไปโรงตา
2: อยากกัสว่างก็จะไปโลกดูอ่ะก็เลยต้องคิดไปทางนั้นเดี๋ยวทางนี้ก่อน
0: แม่กินตัวนี้ก่อนแม่กินตัวนี้ลองดูก่อนเด้อแม่เด้อแม่สังเกตตาแม่ไหมว่าหัวตามันมีเส้นเลือดขาวๆไหมเป็นเส้นไหมในหัวตาน่ะมีไหม
2: ไม่มีจ้ะ
0: เหรออ๋อมันมัวบอกแม่บอกมันมัวทรงลงเนาะแม่เนาะ
2: มันเหมือนจะมืดอ่ะบางทีก็คิดว่าอายุเราก็ขนาดนี้แล้วอ่ะเห็นเขา
0: ไม่แม่มัน70มัน
2: ยังผู้ชายประกาศว่ายาอย่างนั้นโอ้ยกินอย่างนั้นก็อย่า
0: ลงจ้าเอากระปุกนึงลองดูเด้อไปกินกับคุณตาเด้อ
2: จ้า
0: เอาคุณแม่ชื่อคุณแม่มีเบอร์นี้ใช่ไหมคุณแม่สั่งครั้งก่อนนะใช่ไหม
2: จ้าจ้า
0: โอเคเดี๋ยวหนูหาตามนี้เนาะแม่เนาะกระปุกนึงเน
2: า
0: ะ
2: ดูประจำเลยทุกวัน
0: อ
2: ่ะ
0: โอ้ขอบคุณหลายบุรีรัมย์เน
2: า
0: ะ
2: จ้าตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยวันเสียงอ่ะ
0: คุณแม่ซื้อวันได้เลิกก่อ
2: สำเริงจ้ะ
0: โอ้คุณแม่สำเริง
2: จ้
0: าเดี๋ยวหนูค้นดูให้เดี๋ยวแม่เด้อกระปุกนึงลองเบิ่งก่อนเน
2: า
0: ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณหลายเนาะคุณแม่ทางบุรีรัมย์ขอบคุณนะคะคุณแม่สำเริงเอาไปกินลองเบิ่งแม่70กว่าหนูว่ายังไม่แก่นะแม่ยังไม่แก่ผู้เฒ่าผู้แก่สมัยนี้นะ70นี่ยังดีอยู่ได้ผู้80 90ผุนเพาะเผอเขารู้จักรักษาสุขภาพเจ้าของโหจักรักษาสุขภาพเนาะมีคอยตากแดดตากไงปะเลยแล้วก็หากินอาหารเสริมอันเลดีเอามากินเซลได้แม่เอ้ยเซลเส้นหนึ่งเส้นใดถ้ามันสึกมันเสื่อมนี่มันจะเอ็ดเอาเมื่อยล้าสุดท้ายก็โรคภัยมันก็จะโผล่มาเพราะเผลอภูมิต้านทานมันน้อยลงอนุมูลอิสระสารพิษมันเยอะขึ้นลดเป็นโรคเป็นภัยเนาะเอาฝากกันไว้เด้อพี่น้องเด้อมื้ออิดมื้ออ่อนกินข้าวบ่แซ่บพี่น้องเสริมเลยเควีโกดูแลสุขภาพโดยรวมตั้งแต่หัวจะลดเท้ามันเกี่ยวกับเลือดมันจะไปคับไขมันที่มันเกาะที่มันค้างอยู่ในหลอดเลือดของเฮานะพี่น้องสังเกตดูสายยางนะยางรถต้นไม้นะเห็นบ่อันขี้ไข่เท้าขี้ไข่เท้าน้ำหนะสวัสดีจ้า
3: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีจ้า
3: ขอสร้างคงนะครับ
0: เอาเผลอเอาเผลอค่ะ
3: สายตาครับ
0: เอาเควีรูทีนจักกระปุกค่ะ
3: สามกระปุกครับ
0: รูทีนสามกระปุก1,290เนาะเอาซื้อวันเดอร์ก่อ
3: ซื้อพอเดิมครับ
0: พอเดิม
3: พอเดิมรีพล
0: สระเอพอพึ่งดอเด็กสระอิมอมาพอเดิมน้ำสกุลเลยนะ
3: รีพล
0: รีพลลอลิงสระอิไม่โทรพอพานลอลิงบ้านเลขที่ค่ะ
3: อธิบ85หมู่3
0: 85หมู่3บ้าน
3: ตำบลโคกสี
0: บ้านเพิ่งเกาะ
3: ตำบลโคกสี
0: บ้านเพิ่งบ้านโคกสี
3: บ้านอะไรบ้านโนนหัง
0: บ้านโนนหังตำบลโคกสีอำเภอ
3: เดียววังยาง
0: อำเภอวังยางเนาะอ๋อจ้าเอาน้ำมันนวดแถมบ
3: ่เรียบเท่คร
0: ับ โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะอย่าปล่อยให้เจ้าของทรมานได้พี่น้อยตานี่เป็นสิ่งที่ต้องพาไปหาเงินหาทองคันเป็นท่านชายที่เป็นผู้นำครอบครัวถ้าตาบอดตาเจ้านี่เบิดเลยเนาะ32ประการในร่างกายของคนเฮานะคะเสอันนึงอันเลิศที่มันเสื่อมไปก็แสดงว่าเป็นคนพิการโดยเฉพาะสายตากับมือเท้านี่ถ้ามือเท้าสายตานี่โอเคนะคะมันยังไปโน่นไปนี่ได้แต่ถ้ามันบกพร่องมาล่ะไปฮันมานีกับมีได้หนังเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่เฮือนอยู่ซ่านเนาะเอาไปกินเพื่อจะได้ขับขี้ตาออกมายาเฮือเจ้าของเป็นต้อเนื้อสังเกตดูนะคะสังเกตดูเป็นต้อเนื้อถ้าไม่มีต้อเนื้อก็จะกลายเป็นถ้าเจ็บตาแล้วจอประสาทตาเขามันแคบไปแคบไปนั่นก็จะเป็นต้อหินต้อหินนี้เขาจะไม่แสดงอาการออกมานะคะต้อหินนี่ต้อหินไปตรวจดูหนูจะเห็นเลยเพราะว่าจอรับภาพของเรามันจะแคบลงแคบลงนะคะอาการของต้อต่างๆที่มันแสดงออกในร่างกายของเฮาฮะนะถ้าต้อเนื้อโอเคต้อลมกับต้อเนื้อต้อลมนี้ก็คือจะเป็นตุ่มนูนสีขาวหรือว่าเหลืองบริเวณตาขาวอยู่ใกล้กับตาดำนะคะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นสาเหตุมาจากแดดแน่ฝุ่นแน่ควันแน่สัมผัสกับลมแน่ถ้าหัวลมหนาวมาแล้วมาแล้วอันลมผ่านตาและแสบตาเจ็บตานั่นคือต้อลมแต่ต้อลมนี้จะเกิดอาการระคายเคืองคันตาตาแดงง่ายแต่เพิ่นบ่ลุกล้ำเขาบ่ลุกล้ำเข้าสู่ตาดำได้เนาะเพิ่นจะหายเองถ้าเฮาหยอดตาก็จะหายเองนะคะหรือว่าใส่น้ำตาเทียมเพื่อลดอาการระคายเคืองต่อมาจากต้อลมก็จะพัฒนามากินมาเป็นต้อเนื้อได้บ่นี่เนาะจังเว้าสู่ฟันว่าต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินเป็นแนวเลิศเนาะผู้หญิงหลายมือทางสุรินทร์สกอนเดอร์ขอบคุณคุณแม่ทั้งภูริลำขอบคุณพี่น้องทางนครพนมนำเดอวิทยุทหารอากาศนะคะ017สกลนครผู้เด็กผู้ค้าเช็คฟังนี่ทางดังไปทางภูได้ดังไปทางนครพนมดังไปทางทางพนมในบ้านแสนพันธุ์ที่อยู่ริมโขงนี่ฟังได้

0: ิริพรอำไพพงศ์นะคะที่จริงเขาก็มีหลายมือหรอกเนาะแต่ในเมื่อมันไปด้วยกันไม่ได้อย่าไปเรียกเขาว่าเป็นผู้หญิงหลายมือมันอยู่ที่ญี่ปุ่นที่กรรมเนาะชีวิตครอบครัวต้องมีการอดทนมากๆเลยนะต้องมีการอดทนต้องยอมกันมากๆถึงจะอยู่ด้วยกันรอดแม่นมั้ยคะคุณแม่เทปแต่คนยุคใหม่คนสมัยใหม่เขาไม่ค่อยอดทนปั่นเลอเนาะก็เลยยังกลายเป็นผู้หญิงหลายมือนะคะอาการต้อลมเนาะพี่น้องเนาะเป็นลักษณะเป็นตุ่มนูนที่ภูเขาหวาเฮอฟังนั่นแหละนะคะเป็นตุ่มนูนสีขาวหรือว่าเหลืองบริเวณตาขาวมันจะอยู่ไกลกับตาดำนะคะกะมีหัวลมหนาวมาเนาะเป็นแดดแน่เป็นฝุ่นแน่เป็นควันแน่หรือว่ารังสี UV นี่เป็นเวลานานๆเนี่ยก็จะเป็นต้อลมเนาะอาการระคายเคืองคันตาตาแดงง่ายแต่ไม่ลุกลามเข้าตาดำเด้เนาะสายยอดตาสายนั้นตาเทียมแล้วก็โอเคแล้วล่ะนะคะถ้าต้อเนื้อล่ะต้อเนื้อนี่จะยากเนี่ยจะลำบากเนี่ยสักหน่อยต้อเนื้อถ้าเราไม่ดูแลดีๆเนาะถ้าเราไม่ดูแลดีๆนะคะต้อเนื้อจะเป็นเนื้อเยื่อรูปสามเหลี่ยมอันนี้แปะอยู่ในหัวตาของเฮานะเป็นนูนขาวๆแต่ถ้าเฮาขยี้ยำใดปุ๊บเพิ่นก็จะแดงเพิ่นก็จะแดงนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาออกมาด้วยเนาะอันนี้เพิ่นก็พัฒนามาจากต้อลมนะคะเพิ่นก็พัฒนามาการมาจากต้อลมแต่ถ้าวันใดที่เส้นเลือดแดงๆนะเส้นเลือดเหลืองๆน่ะมันขยับขยับขยับมาปิดเลนตาดำบางคนก็ในตาก็จะเป็นสีน้ำตาลได้ในตาเป็นสีน้ำตาลก็จะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ผู้คนที่ตาใหญ่ๆเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าโอ้เป็นต้อเนื้อนอนนี่เนาะอยากบอกดิพอเป็นต้อเนื้อแล้วปุ๊บนี่คนที่ตาเล็กๆตาน้อยๆนี่ก็จะน้อยลงน้อยลงนะคะทางตาเจ้าของเบิ่งกระจกดูดึงนางตาขึ้นลองเบิ่งว่าตาของเฮาน่ะสำรวจเบิ่งดูว่ามันมีเส้นนูนๆน่ะอยู่ในดวงตาของเฮาบ่ดวงตาก็คืออันกลมๆอยู่ในกลางตาเฮานั่นล่ะถ้าเส้นเลือดตัวนี้มันเข้ามาใกล้จะแปะกับอันดวงตาแล้วถ้าไปปิดปุ๊บอาการปิดนี่จะยังไม่ได้ปิดนานเต็มลูกตาหรอกแต่ถ้าปิดนานปุ๊บนี่สุ่มเจ้าสิบ่เห็นแสงเผลอเลยเนาะมันปิดแค่นิดเดียวปุ๊บเราก็มองเห็นเป็นภาพซ้อนแล้วแล้วก็สายตาของเฮามันก็จะเอียงแล้วล่ะเนาะอันนี้เฮอสังเกตเบิ่งในเด้อพี่น้องเด้อดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจเนาะพอมันเข้ามาปุ๊บเฮากับเกิดอาการแสบตาเครื่องตาน้ำตาไหลแล้วบัดนี้เนาะอันนี้ถ้าลามมากเจ๊เรือสายตาเอียงหรือว่าการมองเห็นก็จะมีอาการแบบเอียงไปเนาะการดูแลนี่เอ็ดเอาเลยหยอดตาหรือว่าไปลอกตาลอกออกมาเนาะลอกต้อเนื้อในกรณีที่เพิ่นลามมากๆก็จะลอกออกแต่ถ้าลามแค่นิดเดียวคุณหมอก็จะบอกว่าลอกตาเดี๋ยวมันหยอดตาเดี๋ยวก็จะหดเข้าไปเองแต่ผู้ค้ามิเคยเห็นลายเลยที่ว่าไปหยอดแล้วมันจะหายได้เนาะแต่เฮาก็ต้องดูแลสังเกตดูสายตาของเฮาเด้อนี่คืออาการต้อเนื้อนะคะต่อมาก็จะเป็นต้อกระจกต้อกระจกนี้ก็คือเลนตาขุ่นมัวลงทำให้แสงผ่านเข้าตาไม่ได้ในต้อกระจกนะคะอันนี้ก็สาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของเลนตาตามอายุที่มากขึ้นเนาะจะมีอาการตามัวตาพร่าคือกันกับมีหมอกบังมองเห็นเป็นภาพซ้อนการดูแลล่ะผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาเทียมผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาเทียมนะคะไปผ่าตัดมาแล้วกะอย่าให้ตาของเรากระทบกระเทือนกับอะไรถ้ากระทบกระเทือนปุ๊บเลนตาของเราก็จะเปลี่ยนไปได้บัดนี้ก็ต้องไปผ่าตัดใส่ใหม่ปวดมากมีพี่คนนึงเมาเฮอฟังผู้ข้างก็จะเป็นคนที่สลอเพราะว่าแกบอกว่าแกเอาหลานและทีนี้หลานดื้อเนาะแกว่าแกจะไปเปลี่ยนใหม่อยู่เปลี่ยนเลนตาใหม่ว่าสันอ้ายอันตรายเป็นตะยานเนาะต่อมาก็จะเป็นต้อหินต้อหินก็คือขั้วประสาทตาเสื่อมสภาพเกิดจากความดันในลูกตาสูงเกินไปเกิดจากกรรมพันธุ์บ่ออายุลายขึ้นบ่อหรือว่าความผิดปกติของการระบายน้ำในลูกตาหรือเปล่าอาการก็คือการมองเห็นแคบลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือกับจอคือกับกล้องที่เราส่องไปนั่นแหละการมองเห็นมันก็จะแคบลงเนาะสุดท้ายนะคะ ด้านข้างก็จะมืดไปมืดไปถ้าเราไม่รักษาอาจจะสูญเสียการมองเห็นถาวรแต่ต้อหินนี่เขาว่ามันรักษาไม่ได้เลยถ้าเป็นต้อหินเนาะนอกจากว่าเราตรวจตาบ่อยๆใช้ยาหยอดตาหรือว่าเลเซอร์หรือว่าผ่าตัดเพื่อลดความดันลูกตาแล้วก็ชะลอความเสื่อมเนาะชะลอความเสื่อมนะคะนี่คือการดูแลการอันดูแลเอาใจใส่กับดวงตาของเฮามีเม้นว่าตาเฮาเป็นต้อเนื้อก็ยังเอ็ดสะซื่ออยู่เนาะเฮาต้องหาทางเด้อันเลิศที่จะทำให้สายตาของเฮากลับมาฟื้นฟูได้เหมือนเดิมเฮาก็ลองเบิ่งเนาะลองเบิ่งผู้เฒ่าบางคนจะแนะนำแบบนี้ตื่นมานี่ให้มองออกไปไกลๆมองออกไปไกลๆอย่ากระพริบตานับ1ถึง20 30จังกระพริบวิบวิบวิบลืมตาใหม่มองทอดสายตาของเฮาออกไปไกลๆจึงไว้จึงไว้แล้วค่อยกระพริบตาถ้าผู้เลอทีไม่ได้ทำอะไรถ้าใครที่ว่างงานเนาะให้ทำเลยแต่ใครที่ไม่ว่างงานเลยบ่มีเวลาเฮ็ดอันนี้ก็คือผู้เฒ่าเขาว่าเฮาฟังเราอายุ60กว่าแต่แกไม่ได้ใส่แว่นดูหนังสือนะไม่ได้ใส่แว่นดูโทรศัพท์นะแกจะทำแบบนี้แหละแกบอกให้ทำแบบนี้เด้อแกว่าแล้วตาของเราก็จะเป็นมีน้ำตาลสักหน่อยมันก็จะชื่นจะแช่ก็จะล้างขี้ตาออกมาแต่ถ้าเราทำไม่ได้แล้วก็ถ้าหาอย่างอื่นที่จะมาเสริมให้ดวงตาของเราแข็งแรงเนาะดวงตาที่สดใสดวงตาที่แข็งแรงนะจ๊ะเนาะขอบคุณเควี่รูทีนนะคะดูแลระบบสายตาของเราหนึ่งกระปุก590บาทสองกระปุก1,003กระปุก1,290 บาทขอบคุณกาแฟเควี่คอฟฟี่อันนี้ก็ไม่ได้แพ้กันได้แซ่บรสชาติแซ่บอร่อยกาแฟที่เป็นได้มากกว่ากาแฟกาแฟตัวนี้ได้กระดูกกระเดี่ยวได้สายตาด้วยนะคะเป็นเพิ่นจังว่ามีสายตานำเพราะว่ากาแฟตัวนี้เพิ่นมีส่วนผสมของเพิ่นมีส่วนผสมของพวกอันอะเซโรล่าเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่แอลคานิทีนฮะนะแอลคานิทีนฮะนะแล้วก็มีเมล็ดองุ่นผสมนำแล้วก็ได้กระดูกกระเดี่ยวพ่อเผอกาแฟอันนี้ก็เพราะว่ามีทางด้านของแคลเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมคาร์บอเนตเนาะมีมะขามปอมมีผู้ข้าวมีคิวเทนมีลูทีนนั่นวิตามิน B6 เบต้าแคโรทีนก็เลยว่ากาแฟใส่ตากาแฟใส่ตาฮะนะว่าซั่นเนาะกาแฟบำรุงสมองฮะนะ390บาท2กล่องกะ700 3กล่องกับ 1,000 ถ้าจะเอากาแฟ2กล่องก็กินได้เดือนนึงเอาชาไทยกล่องนึงก็กินได้เดือนนึงคือกันเพราะว่าชาไทยนี่เวลาเฮาเอาไปกินแรกๆนี่กินอยู่วันละ2วันละ2วันละ2สัก5มื้อไปเพราะว่าวันที่1วันที่2นี่บางคนที่ว่าเป็นอย่างหนานี่เพิ่นจะออกยากมากถ้าเป็นอย่างหนาก็คือไม่ขับถ่ายเป็น10มื้อ5มื้อละจะเป็นเท่าใดอยู่มันบ่ทายว่าซั่นเด้เนาะกินลองเบิ่งนะคะต่อกันเลยวันหนึ่งก่อนนอนนี่1ซอง1ซอง1ซอง3วันปุ๊บถ้าเพิ่นออกมาแล้วเราค่อยลดปริมาณลงครึ่งซองครึ่งซองครึ่งซองครึ่งซองกินไปปุ๊บสักเดือน2เดือนเพิ่นก็จะปรับเวลาของเรามาขับถ่ายเป็นตอนเช้าได้บ่นี่กินมื้อเช้าออกมื้อแรงกินมื้อแรงออกมื้อเช้าพุ่งนาคาใหญ่บอกลาได้ด้วยชาไทยแล้วก็ในชาไทยตัวนี้แคลอรี่น้อยมาก50กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็มีน้ำตาล 0% ก็คือว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลเนาะอัดแน่นด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ32อย่างกินไปกระดูกกระดีขึ้นแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะลดระดับน้ำตาลในเลือดนำอันนี้1กล่อง390จับมัดใส่กันกับกาแฟ3กล่อง 1,000 บาทเด้อพี่น้องเด้อปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกกระเดียวเอาไปดูแลกระดูกกระเดียวคอเข่าของเฮาเนาะนิ้วล็อกนิ้วจังเอาไปกินนะคะสำหรับทางด้านของเควี่แฮปปี้เทนเฮิร์บเนาะแฮปปี้เทนเฮิร์บนะคะแฮปปี้เทนเฮิร์บ3แผ่นดิน3แผ่นดินตัวนี้นิ้วล็อกนิ้วจังมันมึนมันซ่ามันก็เกิดจากอาการที่เฮาอันนิ้วล็อกนิ้วจังนี่เนาะหรือว่าอาการกระดูกพุกระดูกพุน เกิดจากหลายๆสาเหตุเนาะเสริมเบิ่งดูเสริมเบิ่งเอาไปดูแลลองเบิ่งนะคะเอาตัวนี้ไปดูแลแฮปปี้เทนเฮิร์บ3แผ่นดินตัวนี้มีว่าจะเป็นส่วนผสมของภูคาวนะคะภูคาวเน่สารสกัดจากขมิ้นเน่สาหร่ายแดงพร้อมอยู่ในนี้3กระปุก 1,290 บาท 1,290 ผู้ค้าจะมีมิกไนท์ออยมีมิกไนท์ออยแถมเพิ่อพี่น้องอีคล้ายกับว่าซื้อ3แถม1ได้มิกไนท์ออยนำเดซ่ามิกไนท์ออยนี่ไปซอยคอลดคอเลสเตอรอลซอยกระดูกกระเดียวของเฮานำเดซ่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนำเด้อสวัสดีจ้าค่ะสามพุทธไทยจ้า
1: สามพุทธไทยค่ะขอเพลงฟังหน่อยค่ะ
0: เอาเพลงเพื่อค่ะ
1: เพลงเสียงตั้งสายของเฉลิมพลเวลาข้ามค่ะจากแกสาวสุรินทร์อยู่พนมรักจ้า
0: โอ้สาวสุรินทร์อยู่พนมดงรักบ
1: ่จ้าขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะอันมื้อนี้นี่พี่น้องจะได้ฟังสาวผู้ไทยเป็นมื้อสุดท้ายเดี๋ยวจะสินีไปใส่ไม่ได้ไปทางเลยไหนสาวผู้ไทยจะอยู่หาพี่น้องทางสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดสกลนครหากันไม่เห็นได้8โมงเช้านี่เฮาจะมาพอกันช่วง10โมงเช้าเนาะโอ้ให้ขอตื่นสายเนี่ยจักหน่อยเฮาจะมาพอกันนี่10โมงเช้านะคะ10โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะเมืองเลยก็พอกันตั้งแต่9โมงคือ9เมืองเลยเนาะมีเมนว่าอาชาวผู้ไทยเฮียยังอยู่คือเก่าแต่เฮาต้องไปนับหนุนกันมาเป็นกำลังเจอเฮาสาวผู้ไทยช่วง10โมงเช้าเด้อช่วง10โมงเสาร์นะคะ0812625717เบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครนะคะ0812625717 Happy Ten Herb สมุนไพร3แผ่นดินซื้อ3กระปุกพี่น้องจะได้รับทางด้านของมิกไนท์ออยล์1กระปุกแถมฟรีฟรีเนาะซื้อ3แถม1นะคะได้มิกไนท์ออยล์มิกไนท์ออยล์นี่ก็จะไปซอยกันซอยกันดูแลทางด้านของข้อข้าวเน่ซอยกันดูแลทางด้านของสร้างภูมิสร้างภูมิคุ้มกันเนาะสำหรับมิกไนท์ออยล์นะคะแล้วก็ดูแลอาการที่พี่น้องมีคอเลสเตอรอลนะนะมีคอเลสเตอรอลเพราะว่ามิกไนท์ออยล์ตัวนี้เป็นน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดในรูปแบบซอฟเจลมีว่าจะเป็นอาทิเช่นน้ำมันเมล็ดงาม่อนน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวน้ำมันเมล็ดแฟกและน้ำมันอื่นๆเนาะน้ำมันกระเทียมน้ำมันอีฟฟินิ่งพิมโรสแบบนี้นะหลายๆน้ำมันนี่ผสมเสกันดีกว่าเอาไปซื้อที่ละกระปุกที่ละกระปุกที่ละกระปุก9กระปุกมากินมันเถอะทะเรากิน1ซอฟเจลได้ครบหมดเลย1ซอฟเจลคู่กับ1แคปซูลนะคะก่อนนอนสัก15นาทีจังนอนกินแล้วหันเนาะเอาเวลาเบิดแล้วได้บัดนี้ชั่วโมงนี้เนาะชั่วโมงนี้เวลาเบิดละขอบคุณพี่น้องทางอุบลราชธานีพี่น้องทางบุรีรัมย์พี่น้องทางศรีสะเกษพี่น้องทางสุรินทร์พี่น้องทางจังหวัดนครราชสีมาคุณแม่เทพขอบคุณพี่น้องทางจังหวัดมหาสารคามไว้คือเงียบเถอะเนาะพี่น้องทางจังหวัดสุรินทร์บ่จังหวัดบุรีรัมย์นี่จะเปิดเพลงนี้ให้พี่น้องฟังนำเนาะคุณแม่เนาะคุณพ่อคุณแม่สุขุคนเด้อถ้ามีอาการคือผู้ข้าวเว้าเฮ้อคุณแม่เอาไปกินนะคะสำหรับมีว่าจะเป็นเควิโกกินแล้วหน้าแดงหน้าใสอ่องต้องนะคะขอบคุณทางด้านของเควิรูทีนขอบคุณเควิชาไทยระบบขับไทยไทยแข็งไทยยากเอาไปกินชาไทยเนาะขอบคุณทางด้านของเควีคอฟฟี่แล้วก็แฮปปี้เทนเฮิร์บแล้วก็เพชรสังฆาตลิซิดวงทวันขอบคุณพี่น้องทางยะโสธรด้วยนะคะยะโสธรยังอยู่ด้วยกันอยู่นะคะชั่วโมงต่อไปเนาะเอาเสียงตามสายคลายเศร้าเฉลิมพลมาลาคำนะคะปิดเบรกในชั่วโมงนี้จะพบกันใหม่ได้เนาะชั่วโมงหน้ายังอยู่กันต่อนะคะแต่ทางวิทยุทหารอากาศในเครือทหารอากาศขออนุญาตคืนเวลาเนาะในกองทัพบกเรายังอยู่ด้วยกันต่อนะคะขอบคุณหลายๆมืออื่นพร้อมกันใหม่เด้อมื้อแรงพร้อมกันใหม่17 นาฬิกาพร้อมกันใหม่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยเปิดสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณรอบกลุ่มเรือนจำลาดยาวอยู่ภายใต้การควบคุมสั่งระดมผู้ต้องขังเรือนจำอ่างทองนครนายกร่วมกันกรอกกระสอบทรายรับมือฝนตกหนักน้ำเพิ่มสูงในพื้นที่เสี่ยงพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในส่วนของกระทรวงยุติธรรมตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนและมีความห่วงใยเรือนจำในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งนี้ตนได้กำชับการเตรียมอุปกรณ์และกำลังคนไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและรับมือสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณรอบกลุ่มเรือนจำลาดยาวซึ่งเป็นกลุ่มทัณฑสถานที่ตั้งอยู่บนถนนงามวงวานแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครขณะนี้พื้นที่ภายในยังอยู่ภายใต้การควบคุมเจ้าหน้าที่เร่งสูบระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้ความช่วยเหลือเหตุอุทกภัยพร้อมเตรียมแถลงสถานการณ์ในทุกวันเพื่อลดความสับสนของข้อมูลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรียังย้ำสั่งการให้นายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
7: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
6: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
7: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
8: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่081-756-0777
9: ูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และพีโอคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัย
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
11: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
12: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
11: เขาจะกินปิ้งย่าง
12: แต่เขาจะกินชาบู
11: ปิ้งย่าง
12: ชาบู
11: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
13: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: จะคิดว่าอนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟ Happy Train แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCPและ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟ Happy Trend Coffee

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: นักวิ่งวิ่งด้วยกำลังกายแต่จะไปถึงเส้นชัยได้ด้วยหัวใจและกำลังใจจากทุกคน23มกราคม2570ขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11กับก้าวสำคัญสู่ทศวรรษที่2ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beat the Night Run the Ride เปลี่ยนค่ำคืนบุรีรัมย์ให้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและพลังของนักวิ่งจากทั่วโลกมาร่วมส่งเสียงเชียร์รอยยิ้มและมิตรไมตรีแบบคนบุรีรัมย์ให้บุรีรัมย์เป็นเมืองที่นักวิ่งมาแล้วอยากกลับมาอีก

0: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444
1: โอ้ยสร้างคิดได้เนาะยาแก้ปวดพระทีโอ้ยปากก็ได้เนาะเจ้าคิดว่าหัวเข้าเจ้าแอวเจ้าเป็นกระมังสอดหลังข้าหัวล่อปะล่อยาซะ

0: เจนที่มีคอลลาเจนไทท์ทูและสารสกัดเกี่ยวแก้กับคอเข่าเส้นเอ็นไปลองเบิ่งได้แล้วครับป้ากาแฟหอมเขียวคอลลาเจนกาแฟที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนเอานี่เอาไปกาแฟหอมเขียวคอลลาเจนโปรโมชั่นฉ่ำๆสั่ง4กล่องเพียง580บาทเท่านั้นเลิกล่องผิดล่องถูกแล้วจัดเอาสารอาหารที่ตรงจุดได้เวลาปฏิวัติเจ้าของหยุดทนเลิกทรมานบ่เป็นภาระลูกหลานในอนาคตโทรเลย043 00 9 8 8 8กด043 0 0 9 8 3โตเด้อพี่น้อง
1: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน

0: กมือไหว้ก้มกราบแทบตักแม่
1: สูงวัยแบบ
0: อ้อนพ่อแก่แม่เฒ่าอย่าเหงาหงอย
1: เวลา
0: เปิดฟังเพลงหนุ่มสยามชัยที่นั่งคอยส่งยิ้มบ่อยมุกตลกตกหัวใจขอเป็นลูกเป็นหลานในบ้านนี้มอบดนตรีมอบความรักความสดใสอารมณ์แจ่มแช่มชื่นละลื่นใจ อยู่ขอเป็นแรงใจ
1: หัวเขา
0: ไปนานๆนะจ๊ะแม่ครับลูกไส้ลาบักลาหนุ่มสยามชัยพร้อมกับสิบนิ้วน้อยๆอันสันคุลูคิรีโดมดีๆถือกินตำบักฮุงยกขึ้นสุดศอกกาบล่วงไปบนกระเป๋าตุงๆของมิตรหมอแค้นแฟนหมอลำได้เวลาปุ๊บมาปรับรับผิดชอบเบื้องแย่งเติมเต็มเสียงหัวเราะในช่วงม่วงที่เร่งรีบในช่วงม่วงที่อีแม่กำลังเคร่งเครียดนะครับหรือนะครับพลังคนกระลืมผ่อนคลายนะครับหลายคนพ่อหมุนมาฟังวิทยุสยามใช่แล้วก็รู้สึกว่ามองนี้ละเป็นบรรยากาศแห่งความสุขที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะนะครับเติมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะฟังเพลงเพราะๆกับหนุ่มสยามชัยมุกตลกที่สรรหามาให
2: ้หัวใจน
0: ั้นอีแม่ได้หัวได้อารมณ์แจ่มใสนี่แหละเขาเรียกว่าฟังเพลงได้ทั้งความสนุกสนานพร้อมกับเรื่องเล่าของลีลาการฟ้อนการย่อย้อนฟ้อนน้ำกันเอาแม่เต้าล่องหนองแม่เต้าล่องหนองว่าสั่นอีแม่ก็ย้อนล่องปั๊บกับมือเนียบใส่ขีดตะแลว่าเป็นนกคุมดีดปีกปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บแม่จ๋าไม่รู้ไหมว่าการหัวเราะนะครับมันไม่ได้ช่วยแค่เฮ้ามวนไปในช่วงเวลาแค่บ่กี่นาทีแต่มันได้กระตุ้นสารแห่งความสุขเล็งออกมาอีแม่ได้ฟังเพลงอีแม่ได้คลายเครียดนั่นล่ะครับเขาเรียกว่าสารความสุขมันสิเล็งออกมาเฮ็ดให้เฮ้าสุขยั่งยืนนาน2เฮ็ดให้เฮ้าคิดบวกแม่คิดบวกคือจังได๋หมายความว่าคนที่มองโลกในแง่ดีคิดในแง่บวกจะเฮ็ดให้อายุยืนตัวแม่ปรับทัศนคติของเฮาบ่เศร้าบ่งอยนะครับและท้ายที่สุดคือเชื่อมโยงกับหมู่พวกเพื่อนฝูงมิตรภาพอันงดงาม
1: ลูกเต้าม
0: ีเรื่องไปเว้าให้หมู่ฟังในรายการวิทยุมีเรื่องไปเว้าให้เพื่อนฟังอยู่วัดอยู่ว่าและบักหลาขอสืบสะพานบุญแห่งความสุขตรงนี
1: ้
0: ส่งตรงไปหาพี่น้องสุหม่องสุแจแม่จะเหงาแม่จะเศร้าพ่อจะเบิดซึ้งกำลังแกล้งใจก็แล้วแต่บักหลายังอยู่เคียงข้างอีแม่บ่ต้องคิดอย่างไรค่ะแม่คันคิดยังบ่ออกบอกเจ้าของว่าเฮ้ยสร้างหัวมันเถอะมื้ออื่นก็เศร้าแล้วนั่นล่ะครับ

0: ม่จ๋าเดี๋ยวลูกจะเล่าอะไรให้ฟัง
1: เมื่อ
0: คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังฟังรายการลูกชายอยู่ถ้าหากคุณมีอาหารอยู่ในตู้เย็นมีเสื้อผ้าอยู่ในตู้มีหลังคาให้คุ้มหัวนอนแสดงว่าอีแม่เนี่ยนะครับรวยกว่าคนอีก 75% บนโลกนี่รวยกว่าคน 75% บนโลกนี่พอได้ไหมแล้วผมสิบอกนะครับว่าถ้าหากอีแม่มีเงินเก็บในธนาคารแน่มีเงินอยู่ในกระเป๋าบ้างแม่เป็นแค่1ใน 8% ของคนบนโลก 8% เท่านั้นเด้อครับแม่จ๋ายิ่งถ้าอีแม่ตื่นขึ้นมาร่างกายยังแข็งแห้งบ่เจ็บบ่ไข้ยังโชคดีกว่าอีกหลายล้านคนซึ่งยังบ่ฮู้เลยครับว่านะครับสิอยู่ม่มอาทิตย์นี้หรือบ่นะครับอาจจะนอนหายใจปลาอาจจะอยู่ในห้อง ICU จังซี่นะและสุดท้ายครับแม่จ๋าถ้าหากอีแม่อีพ่อนะครับอยู่ในประเทศที่บ่มีสงครามอีแม่บ่ต้องไปติดคุกนะครับคุณพ่อตาบ่ได้ไปขุดดินกินนะครับคือจังปวกจังหมดเพื่อประทังชีวิตนะครับอันนี้ถือว่าโชคดีแล้วครับแม่จ๋าเพราะฉะนั้นแล้วแม่อย่าไปคิดลึกบ่แม่นคือกฤตอย่าไปคิดหลายครับบักลามาขายกาแฟให้ลองอีแม่ลองกินกาแฟไปพร้อมแล้วก็ฟังรายการสยามใช่เป็นน้ำนี่ไว้นะครับอยู่ผู้เดียวกับหัวผู้เดียวอยู่หลายคนกับหัวหลายคนมวนกรุ๊ปมวนกรุ๊ปแปลว่าอย่างมวนแปลว่าสนุกกรุ๊ปเป็นภาษาอังกฤษแปลว่ากลุ่มก้อนร่วมกันมวนกรุ๊ปสนุกเป็นกลุ่มกลุ่มได้ไหมเด้อเฮ้ยสมบูรณ์จะเลยเฮ้ยจวดจัดฟาดบึ้ม

ฮอนแม่ฮอนโอ้ยน้าอันลูกบ่ได้ก็ยกแต่แขนก็ได้ตัวสิเป็นหยังลูกได้ก็ย้อนตัวย้อนบ่ได้ก็โย่ซื่อๆ

0: อันกำลังใจเพียงหนึ่งถึงจะน้อยยังดีกว่าคนคอยคิดริษยาเหมือนกับเกลือน้อยนิดด้อยราคายังดีกว่าน้ำขิมเต็มทะเลประกาศพี่น้องทั้งบ้านต้นเด้ออันรถสิออกแล้วเด้ออันที่มาเบิ่งหมอลำนั่นน่ะไอ้ไปขึ้นรถย้วนทางหอละข้างเด้อ โอ้ขาดว่าได้เนาะเออท่านดนก็มาประกาศอีกเด้อเอออันแม่หน้าหมอลำเบิ่งแล้วเด้อหน้าหมอลำเบิ่งแล้วเด้อประกาศเรื่อยหมอลำโอ้จะแม่นกูสร้างหลายกันมันมาประกาศปะนั้นมันคือบ่เป็นขอเสาเครื่องไฟเครื่องขยายของวัดพุ่นอ่ะประกาศเด้อสั่งบังไฟสั่งตะไลนั่นน่ะสิไปจูดย้ำได้เดี๋ยวหมอลำเขาสู่เขาเศร้าสิมาบึ้มมาหยังผู้เฒ่าก็สิตกอกตกใจหรือสิไปจูดย้ำมือเศร้างัวกล้วยออกคอกมันก็สิยากอีกผัดว่า ประกาศมากหลายเออท่านเดินกะท่านเจ้าของรถผัดว่ากอไก่งองู5890ให้ขยับรถของท่านด้วยประกาศเดียวกับบ่มีผู้ใดไปว่าท่านด่วนกับประกาศอีกประกาศท่านเจ้าของรถกอไก่งองู5930ขยับรถด้วยกับบ่มีผู้ใดไปบัดนี้ว่าไม่ตัวบัดนี้ผู้ใหญ่บ้านประกาศเจ้าของรถกอไก่งองู5930รถของท่านกำลังเหยียบแบงค์พันอยู่กรุณาขยับรถไปว่าสั่นคนหุ่มรถอึ้งตึงบักเจ้าของรถหัวปากสะงอนขี่อยู่ก็ได้ยุ่มเอานะครับเพราะว่าย่านคนไปดึงแบงค์พันออกจากรถนั่นแหละมันต้องบอกนี่แบบนี้ได้แม่นะต่อไปเนาะคักแน่อยู่ดอกเอ้าพ่อจ๋าแม่ครับจริงๆแล้วรายการของบักลานี่ผมสิบอกว่ายามเช้าเสียงแดดอุ่นๆยิงทวีคุณคิดฮอดอายแห้งสยามชัยจัดรายการคุณแม่ก็ดื่มกาแฟไปอากาศมันช่างสดใสกินกาแฟไปฟังเพลงไปนำนะครับเนาะแม่นหลายอีพ่อทั้งอันมุกดาหารเห็นไอ้นุ่มน้ำขวงระว่างใดก็ระว่างกินกับกาแฟนี่กับเขาว่าที่โอ้ยปั่นบักโม่กับบักม่วงเนาะพ่อเนาะมักของหวานนี่แหละเขาเรียกว่าคนมันมักเฮ็ดจังใดได้ล่ะลูกมันมักว่าสั้นเฮ็ดมันคักๆรวดพ่อสมหัวใจเนี่ยผมอยากให้อีพ่อบ้านเฮากินแบบย่าพ่อไอ้ค่ำชะอีนั่นแหละเป็นหยังคือวางซั่นพ่อฮู้บ่เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมั่นคงกับการค้าการขายนะแค่ผมเอาคอลลาเจนเนี่ยครับแม่มาใส่กาแฟนี่อีพ่ออีแม่บ้านเฮากับพ่อโอ้พ่อใจคักแล้วนะครับเห็นลูกเต้าเขาซื้ออันคอลลาเจนมาจากพัทยากินบ่ทันได้พ่อ3มื้อน้ำตาลขึ้นจนได้คั่นท้องกันไปส่งโรงพยาบาลเกือบบ่ทันเพราะมันมีความหวานเห็นไอ้ลูกเขยเอาคอลลาเจนส่งตรงมาจากกรุงเทพเอามาให้แม่เฒ่ากินแม่เฒ่าเป็นยังไงบ่นี่ว้ายข้าวหลายทั้งหากทั้งกินมันจะได้มุ่นไหมมั่งไว้บ่บักทิดเนี่ยมันคือมาเฮ็ดจังแม่จังสิกลายเป็นม่วงเขาบ่ดีอีกเพราะอย่างแม่ฮู้ว่า1คอลลาเจนข้อเสียของมันเลยเด้อมันเฮ็ดจากป่าทะเลน้ำลึกมันเฮ็ดจากหนังงัวมันเฮ็ดจากอะโวคาโดมันเฮ็ดจากอีหยังก็แล้วแต่ส่วนมากคันบ่ข้าวกะหวานส่วนมากกันบ่ข้าวกะหวานครับแต่ว่าคอลลาเจนที่บักลาเอามาใส่ในกาแฟฮอมคอฟฟี่มันเป็นคอลลาเจนที่ได้มีการสกัดเรียบร้อยกันเอาแต่หัวคอลลาเจนนึกบ่ออกบักเท่า3หน่วยกันออกมาเป็นกะทิได้ถ้วยนึงนั่นเองครับแม่อีแม่ก็เลยสบายใจนะครับแล้ววันนี้อีกอย่างนึงผู้ถ่อบ้านเฮาได้ขาดบ่ได้คือกาแฟกาแฟกินแล้วเป็นจังได๋สดชื่นอยากลูกอยากย่อกะปี้กะเป๋ายิ่งคนบ่เคยกินลองกินเบิ่งได้แม่แม่สิอารมณ์ดีคือกับลูกนี่ล่ะฟังรายการสยามใช่นี่โอ้ยไปนํากันโคศกกับผีบ้าแฟนเพียงกับหัวดีร่วมเป็นผีบ้าพาเพลินสนุกเป็นต้องการย่างเต็มที่นะแม่เป็นสันดีดีเด้บัดนี้อันถ้าเกิดว่าอีแม่ไออยากลูกอยากย่อแต่ปากฏว่านะครับอีแม่อยากลูกอยากย่อแล้วปากฏว่าอย่างอ่ะมันลูกบ่ได้หัวเขามันยังดังแอวมันยังรันยังเจ็บยังปวดจังซะคุณแม่ก็อย่าลืมว่าแม่ต้องนะครับเนาะเติมคอลลาเจนโตคอลลาเจนในละเฮ็ดให้น้ำมันไขข้อแม่เบิดกระดูกอ่อนแม่สึกเรื่องเทียอีพออีแม่กับปวดจะตื่นจังสินะหวัดดีครับสยามไส้ครับพ่อครับว่างใดเนาะ
1: สยามไส
0: ้
1: เน
0: ี่
1: ย
0: แมนครับพ่อโทรมาจังไดก็อย่างเนี่ยอยากได้ยังอยากได้เมียที่ขอสิโทรหาลูกคือจังไดสิไปแต่งให้เฝ้าหยอก
1: อยากได้กาแฟเน
0: ี่ยอ๋อจากกล้อง
1: เอา
0: จากกล้อง
1: เอาเส สีกล้องเด
0: ้อคือบ่เอาเก้ารถสิได้เสียงมาอีกกล้องนึงเป็นสีไผมันแล้วรถ
1: โอ้ยเก้าให้มันมีเงินซื้อหลายๆก่อนมั้ย
0: ฮะโอ้ยอย่างแม่นเว้าคือเนาะเอาซั่นน่ะสีก็สีของแถมเป็นหยังของแถมเป็นหยังของแถมนั่นอยากได้หยัง
1: น้ำมันนวดน้ำมันนวด
0: ครีมนวด
1: สูตรเย็น2ขวด
0: เอาโอ้อีพ่อถือสูตรเย็นติพ่อสูตรฮ้อนบ่ปานใดแม่นบ่ได้ตัวครับ
1: โบมาลาดน้ำ
0: โบมันเอ้าห้วย
1: มาลาดน้ำเลย
0: โอ้ทันบ่เนาะเอ้าทันแม่ครับทั่วมหาลาดอีพ่อฟังรายการอยู่มื้อนี้เด้อมื้อสุดท้ายเด้อเฝ้ามาเอาเด้อเอาเออได้พ่อได้เดี๋ยวลูกส่งให้ครับไปฮอดมื้ออื่นกระจุดเราได้พ่อเด้อครับ
1: แล้ววันนี้เบอร์โทรของพ่อต้องเปลี่ยนใหม่เด้อเป็นเบอร์นี้เด้ออ
0: ๋อเปลี่ยนใหม่เอาเบอร์เก่าจำให้ลูกได้บ่เบอร์เก่าจำลูกได้บ่เบอร์หยัง
1: เบอร์เก่ามัน0085
0: 085
1: 206
0: 206
1: 0643
0: 0643
1: ครับบ่เอาเด้อเปลี่ยนเอาเบอร์โทรอยู่นี่น
0: ะไอ้ที่บอกเขาบอกว่าพญาโสพลเราบ่เอาเบอร์นี้แล้วบัดเนี่ยอันเบอร์0643บ่เอาแล้วต้องเป็นเบอร์ที่โทรหาสยามไซล่าสุดนี่เนาะตาเนาะพ่อ
1: เพราะว่าเบอร์นั้นมันเป็นเบอร์ของย้ายแม่องแม่ออก
0: อ๋อเออกันทั่วกันทั่วตวงรถว่าเตี้ย
1: เออทั่วตวงรถ
0: ครับพ่อได้ด้วยบ่ได้พ่อบ่ยากพ่อเปียครับ
1: บ่ได้เล่นเกมน้ําจังเที่ยแหละ
0: โอ้ยเอาอยากเล่นเกมเตี้ยเอาเล่นก็เล่นมาเล่นก็เล่นบ่มีปัญหาเด้พ่ออุตส่าห์ทั่วมาหาลูกไส้แล้วนั่นน่ะพร้อมไป
1: จะถามยากให้เล่นตอบ
0: บ่
1: ได้
0: แล้วแล้วแต่ละตัวไผตัวมันล่ะกันบ่ได้กันถอยให้อีพ่อบอกโอ้เอาแบบง่ายๆที่พ่อเอาซี่ซะไปพ่อไปให้อีพ่อบอกซื้อทัวร์มาผมบ่เอาหลายดอกผมขอ7ซื้อพ่อทัวร์นี่เอา7ซื้อพ่อสําหรับอีพ่อเออทัวร์อย่างเนี้ย1
1: เอาทัวร์ฝักยาวแล้ว
0: เออ1ทัวร์ฝักยาว2
1: เออท
0: ั
1: วล
0: ิ
1: ส
0: งทัวลิสงทัวดินสาม
1: ทัวไอ้ทัวยังเขาติดตั้มเซ่เน
0: ี่ยทัวอย่างปอป๋าสลีนเตี่ยหนึ่งทัวฝักยาวสองทัวลิสงพ่อหยุดทวงน้ากับหลายตัวพ่อทั้งเก็บใส่ตาทั้งเกี่ยวเอาทัวอย่างอ่ะน่ะ
1: ทัวฝักยาวอ่ะ
0: บ่ที่อยู่ทุ่งนาอยู่ตามทุ่งนาเขาเจ้าเฮ็ดเป็นนาเป็นไร่สีไร่หาไร่ได้เอารถไปสีเอาเด้
1: โ
0: อ้
1: รถ
0: ทั่วอยู่วัดน่ะทั่วสี
1: ทั่วลิส
0: ทั่วหยังทั่วอยู่วัดเออรถลิสงเอาแล้วทั่วหยังที่ปลูกอยู่ทุ่งนาน่ะพ่อเม็ดอันน้อยสีดำๆน่ะแต่ว่าซื้อมันสีหยังอันเป็นเม็ดพ่อเป็นเม็ด
1: ทั่วดำอ่ะ
0: เออทั่วดำเอาทั่วดำกระเทือกเอาสีหาพ่อทั่วยังทั่วยังอีกเอาแต่สีเลยพ่อไล่สีเลยไล่สีเลยลูกสีซอยเอ้า
1: ทั่วแดง
0: เออทั่วแดงอีกถึกอีกเอ้าทั่วแดงอีกหาแล้ว6พ่อเอา6เอา6
1: เอา
0: พ่อต้นไม้สีหยังต้นไม้สีหยังทั่วยัง
1: ทั่วเขียว
0: เอออุ้ยพ่อเออเอาอันสุดท้ายพ่อ7ยังอยู่น้ำวัดยังอยู่น้ำวัดพ่ออันหุ้มผ่าสียังทั่วยัง
1: ทุเรียงอ่ะ
0: เออโอ้ยได้แล้วพ่อได้แล้วเจ็ดยางครบเลย
1: เออ
0: บัดยามฟังคนอื่นบัดยามฟังคนอื่นล่ะคือใจขึ้นน้ำเขาว่าเขานี่ตอบซ่าตอบยัง
1: บัดจังว่าพอใหญ่มันเฒ่าแล้วมันหัวซ่าใ
0: ช่มั้ยโอ้ยกินกาแฟลูกเดี๋ยวมันสิสดชื่นอารมณ์ดีแล้วมั้ยได้ประโยชน์ยังสั่นกินกาแฟลูกไปหลายๆรอบเนี่ยมันได้ประโยชน์ยังที่ยังหัวซ่าอยู่ฮะ
1: น้ำตาลก็บ่เคยได้สยามได
0: ้เอาที่ว่า
1: พ่อใหญ่เป็นเบาหวานน้ำตาลก็บ่สิ
0: โอ้พ่อก็คุ้มน้ำตาลได้ความดันเป็นไงพ่อ
1: ว่าไอ้ความดันก็บ่ขึ้นสูง
0: หรอกเอาเตี้ย
1: แต่ว่ามันก็ลูกง่าย
0: ลูกง่ายความดันบ่ขึ้นน้ำตาลลดครับ
1: เออแล้วก็ทายง่ายทายมือละเทียอยู
0: ่โอ้คือว่าไงว่า
1: บ
0: ่ครับ
1: จะกี่ทายว่าใครออกในตรงนี้ทายไงๆอยู่แต่ว่ามันเป็นก้อนใช่ไหมแต
0: ่
1: ว่าทางไทย
0: พอคนไทยนี่ยาทายขี่แตกนะทายขี่แตกบ่ทาให้มันเป็นก้อนยิ่งทายเป็นก้อนทะดีแห่งดีแต่ว่าใหญ่มันแข็งกับพ่อนะพ่อหมายนะ นี่บ่
1: คร
0: ับ ไว้พ่อคือได้ประโยชน์หลายอย่างจ้ะ1ทายง่าย2ก็อย่างก็คือลูกง่ายเดินเหินคล่องสิติครับพ่อครับครับพ่อ
1: แม่
0: โอ้แล้วก็น้ำตาลนี่น้ำตาลนี่เที่ยงทีรี
1: น้ำตาลเหลืออยู่100นึงที่เขา
0: โอ้มันก็ไว้น้ำตาลร้อยนึงนั่นน้ำตาลไว้รุ่นเด้นั่นบ่น้ำตาลผู้เฒ่าเด้นั่นระดับนั่นน่ะพ่อโอ้น้ำตาล
1: เด
0: ้น้ำตาลคนอายุ20ปีตัวน้ำตาลร้อยเดียวนี่แม่เออเอาละสุดท้ายบ่นี่สุดท้ายครับ
1: ไขมันก็บ่มี
0: โอ้ครับพ่อครับ
1: น
0: ี่โอ้ยโอ้ยแม่นบ่ซื้อ
1: สิได้ประโยชน์หลาย
0: แม่นบ่ซื้อก็พ่อเป็นให้ไปกินร็อกให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้ได้อยู่รอคันแม่นถือคักทุกด้านปะเนี่ยครับพ่ออืม
1: ถือจ้ะ
0: โอ้ครับพ่อแจ๋วเลยเอาซะ
1: ตะวัน
0: ครับ
1: ตะวันประเภทน้ำตาลบ่มีแท้บ่ในกาแฟนี
0: ่บ่มีมัน
1: ไงกินอยู่เดือนนึงแ
0: หครับ
1: อันนี้กินอยู่เดือนนึงแล้วไปจ่อน้ำตาลเพราะว่าเป็นเบาหวานนะ
0: ครับพ่อเป็นได้บ่นี
1: ่มื้อละ2น้ำตาลเคย105เหลืออยู่101
0: โอ้ไหว
1: อ
0: ืมกอดไว้แล้วพ่อบ่ติ๋งตัวอื่นแล้วกาแฟตัวอื่นมานี่วีเข้าป้าแล้วกันมันคักปานนั้นพ่อกอดมันๆเด้อบัดนี้เด้อฮู้จักแล้ว
1: ครับ
0: ๆมันหาความอยู่ความกินเที่ยมันถือกับเลียดกับลมเฮานี่มันยากแต่เด้อพ่อคนแต่ละคนมันบ่คือกันเนาะครับ
1: แม่นอยู
0: ่ครับบ่แม่นว่าลูกแต่อยากขายความเดียวดอกก็คืออยากให้พ่อนี่เอาหยังที่มันตรงกับเจ้าของล่ะกอดไว้แน่นๆนะพ่อครับผมเท่านั้นล่ะจักปีละปีน่ะปีนี้เท่าไหร่ละปีนี้60ไป
1: ว่า70แล้ว
0: ว้าว70แต่ว่าน้ำตาลนี่เที่ยงที่รีอยู่ร้อยนึงนี่นะขี่เป็นปกติทุกมื้อนี่นะ
1: เออ
0: โอ้มันซ้ำยังแต่ว่าท่านเอาเมียใหม่ซะนี่เนาะ
1: เออ
0: จะเอาซะโอ้อยากให้เอา
1: เขาบ่ใครคันบ่ได
0: ้โอ้อยากเอากาแฟท่านใส่ไปอยู่แต่ว่าอย่าไปนั่นท้อมันเอาไปทั้งมาทั้งมัวซะมันไว้ดีแล้วอย่าคิดหรือว่าให้มันตายไปพร้อมกันเสียเดียวรถนั่นสิ
1: ครับครับ
0: โอ้ยพ่อเอาสบู่ไปเอาอันคิมนวดสูตรเย็น2ก้อนก้อนรอบเนี่ยเด้อพ่อเด้อ
1: เออครับสูตรเย็นเด้อ
0: ครับครับพ่อ
1: ได้เป็น5ท้องเงินบ่สยามไ
0: งท้อนั่นเลยครับพ่อสุดท้อนั่นเลย5เลยครับพ่อเฮ็ดจังได๋มันตอบบักทั่วได้ทั้ง7อย่างพุ่นเนาะคนมันธรรมดาหรือครับได้ตัวเ
1: ออขอบคุณหลายๆเด้อ
0: ครับพ่อผมต้องขอบคุณพ่อที่ให้กำลังใจลูกเต้าอุดหนุนกันครับพ่อครับ
1: แต่ว่าเบอร์โทรเบอร์ไม้นี่เด้ออ
0: ่าจำได้ฟักใส่ไหมากับบ่พลาดบ่เนี่ยรู้แล้วโหจังมองแล้วครับพ่อครับ
1: คร
0: ับ ครับครับโอ้ยเว้าก็คือจังพี่ตีเว้าก็คือจังเวอร์เว้าก็คือจังย่องแต่ว่านี่คือสิ่งที่จริงที่พอเราเว้ามาพ่อจ๋าแม่ครับบักถั่วนี่มีประโยชน์หลายเด้อผมสิเว้าฟังเด้อถั่วเหลืองนี่ก็เพชรน้ำเต้าหู้ถั่วเขียวนี่ขับความร้อนต้มกินกับน้ำตาลนี่โอ้ยกินเป็นของหวานได้ถั่วแดงนี่กับบำรุงหัวใจบำรุงเลือดถั่วดำกับบำรุงไตบำรุงกระดูกถั่วขาวนี่ได้แม่ที่บักหลาเอามาใส่เห็ดครีมเทียมอยู่ในกาแฟ Home Coffee นี่เด้ช่วยควบคุมน้ำหนักดักจับแป้งหมายความว่าเฮากินข้าวไปแล้วร่างกายสิแปรโปคาร์โบไฮเดรตเป็นแป้งสินะแล้วมันก็เลยไปดักจับมันสินะโอ้แน่นอนอีหลีวะเอาอีกจักกล้องนี่เปียงไปเท่าไหร่แล้วเนาะพี่น้องบ้านเฮามาบักถั่วแล้วบัดนี้สิถามอันนี้เด้อสิถามประโยชน์ของเอาแบบง่ายๆบ่พ่อเอาแบบง่ายๆบ่ประโยชน์ของไฟอันนี้ง่ายสุดแล้วเด้เนี่ยประโยชน์ของไฟนี่มีหยังเออเตรียมตัวนะพี่น้องนะเตรียมตัวให้ได้นะ1ประโยชน์ของไฟอันที่2ลูกสิถามเอาแบบง่ายกว่าเก่าอีกบ่ประโยชน์ของไฟดีอีแม่เฮ็ดหยังแน่เอาย่างปลาก็ได้นะครับย่างเนื้อก็ได้แม่นบ่เอาต้มงัวก็ได้เอาไหล่ยุ่งก็ได้แม่นบ่ประโยชน์ของไฟอ่ะเอออากาศหนาวๆนี่นั่งฟิงก็ได้เนี่ยอีแม่ตอบมาให้มันได้เด้อเดี๋ยวลูกสิพาตอบนะครับแล้วก็อันนึงที่ลูกสิถามในช่วงต่อไปก็คือให้คุณพ่อบอกอันนี้ง่ายที่สุดเลยสำหรับคนที่แบบผมรู้อยู่หรอกว่า FC สยามใช่มีแต่คนเก่งๆแต่วันแม้มันพอถึงหน้าไม่หรอมันสั่นน่ะผมสิถามว่าอะไรให้คุณแม่บอกว่าอยู่ในบ้านของแม่ไม่มี ให้แม่บอกอะไรก็ได้ที่อยู่ในบ้านของแม่ไม่มียางบักตอยถนนยางบักตอยกับบ่อยู่ในบ้านเสาไฟฟ้าแรงสูงอันนี้กับบ่อยู่ในบ้านนะครับทางด่วนจังซี่ตอบมาโหลดแม่ได้บัดนะครับมาจบเพลงนี้เด้อแม่เด้อจบเพลงนี้จบเพลงนี้ตะละลีตีติดจบเพลงนี้ตะละตีตีติดมานะครับเอามาเลยอีกสายนึงนี่ตอบด้วยละ สวัสดีครับสยามไส้ครับฮัลโหล
2: เม
0: ื่อ
2: กี้เราก็ไม่เคล
0: ีย
2: ร์
0: แม่มาแล้วแม่มาแล้วลูกไส้มาแล้วจะแม่จ๋า
2: ว่าแม
0: ่หนุ่มสยามใช้กำลังเบ้าครับแม่
2: ไม่ได้เราอยู่ดิวิทยุนี่
0: อันในวิทยุกับสร้างหัวมันอย่าไปสนใจบักอันนั้นมาฟังบักอันเว้าอยู่กับแม่ทั้งมือถือพี่อ่ะ
2: อย่าเร
0: ีย
2: นเกม
0: แล้ว
2: ก็เดี๋ยวน
0: ี้เรียนเกมน้ำอันมือถือนี่ก็ได้คือกันนั่นละครับเรียนบ่เรียนเกมกับผมบ่สิเรียนอยู่กับโทรศัพท์แม่เสียงแม่น่ะมันไปซ่าซื้อๆแม่บ่เคยได้ยินเขาเว้าตีเอา
2: เดี๋ยวพักสยามก่อนพักสยามก่อนก็เดี๋ยวจะโต้ใหม
0: ่โอ้เดี๋ยวจะให้ทัวร์ใหม่เนาะเอาก็จากซีซอยแม่เล่าจังไหนล่ะแม่ครับพ่อครับเดี๋ยวลูกสิบอกนะวิธีการแม่อย่าไปฟังวิทยุพอแม่ฟังวิทยุแล้วเนี่ยคือลูกจัดรายการในยุคขอนแก่นวิทยุมันออนไลน์ชั่วสิไปฮอดแม่นี่มันสิผ่านไปประมาณ1ถึง2นาทีบัดนี้แม่เข้าใจว่าผมเป็นโอเปอเรเตอร์ได้บาดนี้แม่เลยพลาดโอกาสเลยเห็นบ่พลาดโอกาสที่จะได้กาแฟกวางระบาดไงนะครับสวัสดีครับสยามไซส์ครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับกำลังเว้าครับผมว่างได้เนาะสวัสดีครับเดี๋ยวฟังเพลงจากเพลงสะก่อนนะพ่อเนาะแม่จ๋าคำถามที่ลูกสิถามในช่วงต่อไปเด้อเป็นคำถามที่ลูกจะถามพ่อถามแม่ว่านะครับอะไรเอ่ยไม่อยู่ในบ้านนะครับอันที่สองลูกสิถามพ่อกับแม่ว่าประโยชน์ของไฟใช้อะไรได้บ้างอันนี้ถือว่าพ่อกับแม่เข้าใจคือผมบ่ผมให้กับพ่อกับแม่เขาเรียกว่านะครับเนาะเบิ่งเงี้ยงกันไว้ซ้ำตายน่ะแม่ลังคนนี่ลูกเต่ากับบ่ได้พ่ออาศัยคิดต่อพ่อว่าหยังเพราะว่าเขาก็ต้องมีงวดรถเขาก็ต้องผ่อนบ้านเขาก็ต้องส่งหลานโรงเรียนอีกเขาก็เลยเงินกับบ่พ่อสิใส่เงินผู้เฒ่าไหนจะต้องค่าไฟเงินไหนจะต้องค่าเงินกองอาชาพนิกิจหมู่บ้านนี่ยังอีกมันหลายอย่างอีแม่ก็เลยว่าย้ำใส่เอาไม่แม่รถฟรีรถกว้างระบาดแม่ก็เลยอยากเล่นผมก็ชิดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไว้สร้างตายจากกันแม่ ผมก็ตายแล้วเอาไปน้ำบ่ได้หรอกตายแล้วเอาไปน้ำบ่ได้มีเงินหน่อยเงินหลายตายแล้วเอาไปน้ำบ่ได้พ่อสำนั่นเลี้ยงกันไว้สร้างตายเนาะแม่นะพวกเขาเนาะโอเคบ่เอาตามนี้เด้อ043เด้อ009เด้อ888เด้อ043 009 888เอ้าเลี้ยงกันไว้ซ้ำตายเฮาสวัสดีครับสวัสดีครับแม่
2: เอ้ยแม่ว่าอยากจะปัญหา
0: เอ้ยเอาไปปิดวิทยุไว้ก่อนไปปิดวิทยุไว้ก่อนเลยลูกชายขอร้องเลยเอ้าเงินกระเบิดบาดนี่ตัดไปซ้ำเอาไม่แม่คันผู้ใดโทรหาบักลาปิดวิทยุไว้ก่อนเด้อแม่เด้อเบื้องต้นเลยเด้อมันสิได้มีสมาธินะครับมันสิบ่ได้งั้นกันแล้วอีแม่ก็สิได้กาแฟไปกินแบบมีความสุขนะครับ043มีบ่แม่บักลาสินับ1ถึง3เด้อคันบ่มีผมสิไปเปิดเพียงเด้1 2 3ว่าละตัวบ่เป็นหยังครับแม่ครับช่วงเลี้ยงกันไว้เลี้ยงกันไว้ซ้ำตายยามซอยซื้อกินซื้อใส่ตายไปก็เอาไปน้ำบ่ได้ดอกเงินก็ได้แจกพ่อแจกแม่คักๆรถมือเนี่ยเอ้าสวัสดีครับสยามไส้ครับผมอะโลแม่ว่างได้แม่จ๋าครับ
2: สิถามหยัง
0: ผัวเอาสิบ่อันแม่ถามลูกว่าสิถามหยังผมสิถามแม่ขึ้นว่าแม่สิเอาหยังสิเอาหยัง
2: เอากาแฟแล้วเนาะกาแฟสิเบิดแล้ว
0: ฮู้บ่ว่าเนี่ยลูกเขาเลี้ยงไว้ซ้ำตายซื้อๆได้เนี่ยเขาเลี้ยงไว้ซ้ำตายซื้อได้ให้กินฟรีน่ะฮู้บ่
2: จ้ะ
0: ตายแล้วเอาไปน้ำบ่ได้นี่ละเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่ละไว้อ่ะเป็นได้แท้ป่ะเออ
2: พ่อไปทางไหนเขาก็ถามมาเจ้าคือผู้ดีพวกเก่าแท้มาซั่น
0: นั่นเออ
2: กาแฟบักล่ะ
0: นั่นเห็นบ่บาดนี
2: ้
0: ว้าลองมึงดูแม่ให้อีแม่บอกประโยชน์ของไฟประโยชน์ของไฟนี่มันโอ้คนใส่ไฟมาหลายล้านปีแล้วได้แม่แต่ว่าลังคนกับบ่ฮู้ว่าประโยชน์ของมันคืออย่างอ่ะนะคิดบ่ออกพ่อลูกสิมาสอนสิตอบได้บ่เอา1เอาลูกน้ำร้องให้ก่อนเลย1
2: ไฟแช็ก
0: ไฟแช็ก
2: ไฟฉาย
0: เราไฟฉายเอาโอเค3
2: ไฟอย่างนอกบัดนี้เนาะ
0: เอาถาม
2: ไฟยังเนาะ
0: ถามกล้วยดำตำกล้วยดอนเราเนี่ยเอ้าไฟยังเยอะ
2: อันเนาะ อันไฟไฟขีดดิ
0: ไฟขีดอ่ะสิ
2: อันไฟปอก
0: ไฟปอกค่ะ
2: ไฟปอกน่ะ
0: เอออ่ะ
2: อ
0: ัน
2: แล้วก็ไฟยิงหยังเนาะไฟยิงเนาะ
0: แม่
2: ไ
0: ฟอยู่หน้ารถเด้อยู่หน้ารถเด
2: ้อโอ้ยไฟจักรยาน
0: ไฟจักรยานโอเคเอา
2: ไฟมอเตอร์ไซค์
0: ไฟมอเตอร
2: ์ไซ
0: ค์ครับ
2: ไฟรถอีแตก
0: ไฟรถอีแตกเก้า
2: ไฟรถไถ
0: ไฟรถไถสิบ
2: อันไฟอย่างอีกเนาะวันนี้เนาะ
0: อัน
2: ไฟกันยง
0: ไฟกันยงสิบเอ็ด
2: อันอย่างอีกเนาะวันนี้เนาะ
0: เอา
2: โอ้ยอย่างอีกเนาะคุณลูกเลย
0: เอาอยู่บ้านน่ะเด้อ
2: ไฟฉายดิ
0: ไฟฉายสิบสอง
2: ไฟ
0: เร็วเดี๋ยวเร็ว
2: ไฟแสงอาทิตย์ไฟแสงอาทิตย
0: ์ไฟแสงอาทิตย์13มันบ่ได้เงินบ่ได้กาแฟของเขาเด้เนี่ยตกรอบเด้เนี่ยเอา
2: ไฟเท่าไหร่มันนะ
0: เอา20
2: ป๊าดมาหล
0: าย
2: เ
0: กียร์โอเคพอแล้วลูกว่าหยอกมันชนะตั้งแต่มันชน
2: ไฟน้ำถนน
0: ไฟน้ำถนนเอา14
2: โอ้ยเนาะไฟอันไรควาย
0: ไฟไรควาย15มาเออ
2: เอาไฟโอ้ยเนาะไฟโอ้ยเนาะ
0: ไฟยังอยู่ห่างท่านพาเด้ท่านพาเด้ไฟยัง
2: โอ้ยอันไฟเทียน
0: ไฟเทียน
2: ไฟทูบ
0: ไฟทูบ1718
2: แล้วก็ไฟ
0: แม่เอาละเดี๋ยวลูกสิเป็นบาปจะขวางชนะตั้งแต่10แล้วจะขวางเบรกบ่อยู่ซื้อได้น่ะแหกโคกได้น่ะมันฮอด18แล้วพอแล้วอยู่ไสน่ะอยู่
2: มันสิเบิดแล้วเนี่ยมันกินดูโพด
0: เอ้ยเลี้ยงแม่ไว้เลี้ยงแม่ไว้ซื้อบ่ต้องกังวลบ่ต้องกังวลก็อยู่กับลูกนั่นเงินบ่มีก็ได้กินฟรีบอกเขาโลดบอกว่าแม่บ่มีจักบาท
2: ขอบคุณจ้าคุณลูก
0: จ้ามันขาดบ่ได้คักปานนั้นติน่ะกาแฟสยามไซมันขาดบ่ได้คักปานนั้นติฮะ
2: ไม่กินเปิ้นแม่ไปงานทุบเขาเนาะ
0: ครับ
2: พอทวงบ้านยายเจ้าเหวียงคืออ้วนเทเจ้าคือขาปุ้ยลุยเทบ่ซั่น
0: มีเนี่ยมีหนังขึ้นครับ
2: จ้าตะกี้แม่จ้อย
0: โอ้จ้อยว่ามันไม่เสียผีลมพัดอยู่ทางนากับลมยายสวิงบ่แม่นบ่น่ะแม่สวิงแต่แม่นบ่จำได้อยู่
2: ทวิน
0: ทวินอยู่บ้านนี
2: ่
0: หนองบัวโคกันน่ะจำได้อยู่ครับ
2: จ
0: ้าๆแม่เอาซั่นเด้อจังได๋กันกินไปดูแลเจ้าของไปถือว่าตอนนี้ได้ผิวพรรณแม่นบ่อีแม่ที่ได้คักๆนี่ตั้งแต่กินกาแฟบักลานี่ผิวพรรณมันเกลี้ยงมันมึนอ้วนเมียมีแฮง
2: ตะกวงแม่ไปงานศพเ
0: จ้า
2: คือยังขาวเจ้าคืออ้วนขึ้นว่าซั่น
0: อ้วนนี่อ้วนแบบมีเนื้อมีหนังแม่นบ่แม่บ่แม่น
2: ครับมู่กันว่าสิหาผัวให้ว่าซั่น
0: โ
2: อ้ยกูบ่ดอกตะทอกกูเอาแล้วแล้วได้มาสิดอก
0: เอาแม่รถเพียงไรแม่
2: พอแล้วตายแล้วดิ
0: มันบ่
2: อยู่คนเดียว
0: มันบ่มีหอยคืออันมาลงปากขวัญตัวเอาอีกจะหาคนก็สิเป็นหยัง
2: บ่เอามันยุ่งสมองดอก
0: อ๋อเตี้ยย้ำคิดย้ำคิด
2: 72เลยเนาะ
0: โอ้7โอ้72
2: เนาะ
0: คัน72อ่ะเกิดวันหยัง
2: เกิดวันศุกร์
0: ปีหยัง
2: โอ้ยมัน71แม่เว้ย2499แม่ลูก
0: โอ้แม่72นี่บ่แน่เด้ออาจจะมีความรักเกิดขึ้นแม่สิมีปัญหาเรื่องความรักเด้อแม่
2: โอ้ยบ่ฮักเฮิบดอกลูกเฒ่า
0: จักแล้วตั้งเสียเฮาบ่ได้ฮักเขาแต่เขามาหาเฮาแม่แม
2: ่บ่มายุ่งสมองดอก
0: เกิดพ่อยายท้องคุมอนามัยหลานเขาแก้รถอยู่หน้ามาสวงให้จังได
2: ๋หลาย
0: บ่
2: ฮักหลายแม่เนี่ยหลายพวก
0: เออ
2: มีแต่แม่ห่างพ่อบายอยู่เนี
0: ่
2: ย
0: แต่ว่าแม่นี่
2: ใกล้กันจะเจ้
0: าอยู่ห่วยมันสิเกิดย้ําอยากมีแฮงนี่โดดลงบ่อปลาสวายให้ปลาสวายตอดเอา
2: อยู่จังซี่ก็มีแฮงไปอาบน้ําฝายมุ่นเลี้ยงหวยน้ํา
0: โอเคชัดเจนโอเคลูกบ่สนับสนุนแต่ว่าเบื้องดีเด้อปีนี้ปีหน้านี่อาจจะมีคนมาต่อมาต้องเด้อเพราะว่าเฮา
2: โอ้ยมันหลายพูดแล้วแต่ว่ามีสังเมียบ่ชอบนิสัยเมียบ่ชอบ
0: โอ้บ่คือมีอีพ่อผู้เดียวอีพ่อเบิดแล้วก็คือเท่านั้นจบเลยปิดประตู
2: เท่านั้นแล้วตอน ถ้าคนเดียวยุงสมองที่ตายแล้ว
0: โอ้จากแล้ว
2: บักอาหารยังเลย
0: แม่บักข้าภูไม้มันดีกว่าภูเก่าเฮ็ดยังไงมันก็เป็นไปได้เด้กันนั่น
2: บ่าวๆๆซ้ำได้ก็ซ้ำคุณละบ่เกินกันหรอก
0: อันอย่าให้ยินข่าวว่าสยามไซมากินลากงัวด้วยลูกกันปีใหม่อย่าให้ลูกได้ยินข่าวเด้อ
2: โอ้ยขอบคุณค่ะ
0: โอ้ยสั่ง
2: ด
0: ิ
2: คนยังมาสอนแม่มาลองสารพันอยู่
0: เออเนี่ยเออลองได้ยินเสียงสารพันน่ะมือหลังมาลองสารพันเด้อ
2: แ
0: ต่
2: บ้านจะเบอร์นึงเลยเนาะอยู่ว
0: ั
2: ด
0: เออครับเอาเอ้ยสยามไส้เสียเมียเล่าผัวที่เอาที่ให้เอาอยู่ได้กันว่าผิวพรรณสอใสขึ้นเจียงมื่นไปงานศพข้าเจ้ากระท่วงไปงานบุญข้าเจ้ากะว่าคนอ้วนที่เห็นคนท่วงย่องนี่บ่แม่นอ้วนแบบอาชีโพเอ็ดเฮ็ดไข่เอ็ดเฮ็ดย่างกงโกกงก้วยเด้ย่างหลังเที่ยงทีรีคือจังอีแม่เนี่ยปื๊ดแต่ผู้สิมาท่วงเสียผมรอดเนาะเอาแม่043 009888 043009กด83ตัว043 009โทรหาล่ะที่043 009กด83ตัวเบอร์มือถือกับ089เด้อ422ล่ะกับ44ตัวเอาเลี้ยงกันไว้เนาะพ่อเนาะมันปลายเดือนแล้วลังเทียงเงินผู้เฒ่าบ่ทันออกสร้างเงินเดือนผู้เฒ่าออกสร้างตายยามเอ้ยเลี้ยงรถเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นั่นบ่เป็นหยังดอกกะสิเฮ็ดจังซั่นล่ะแม่ตอนเนี้ยคิดจังซั่นได้แจกกะแจกได้ขายกะขายได้ขายไปแน่แจกไปแน่เหี้ยไปนำจังซี่ล่ะตายไปก็เอาไปนำบ่ได้ดอกเอ้า

เห็นบ่ลูกบอกกันนะเกิดในประเทศที่สงบบ่มีสงครามกลางเมืองบ้านบ่แตกบ่หอบลูกจุงหลันอบพยพข้ามน้ำข้ามทะเลคือจังไทดำที่ข้าเจ้าล้ำพันโศกเศร้าโศกาแม่ฟังเพียงนี้ล่ะแม่สิเข้าใจว่าแม่นี่โชคดีซ้ำใดนั่งอยู่บ้านฟังรายการสยามไส้มวนมวนสดกาแฟโกกมีแห้งทองยาวตื่นเมื่อเศร้าเข้าห้องน้ำปานบีบข้าวปุ้นบุญกระถินลุกกะง่ายเดินกะคล่องย่างไปวัดไปว่าไปตลาดแต่ลี่พี่น้องเพื่อนกะท่วงกะถามยายเจ้าคือมีสีมีวันแท้เจ้าไปได้ยาดียังมาเนาะผัดว่า

0: ลื่นเพลงรักเพื่อคนที่รักเพลงโดยหนุ่มสยามชัย
1: ตีตลีตีติดโอ้ยจังแม่นคักแม่นแน่เนาะไทดำลำพันหอบลูกจุงหลานข้ามบ้านข้ามเมืองเพื่อหยังเพื่อที่จะมาอาศัยนะครับเนาะลมบารมีโพธิสมภารของเมืองไทยหลายพื้นที่เด้เนาะแม่เนาะที่ข้าเจ้าก็มาสร้างบ้านที่เป็นแถวเพชรบุรีนะครับเนาะแถวสุพรรณบุรีภาคกลางหรืออีสานบ้านเฮาก็มีฟังแล้วก็เป็นอรรถรสของสังคมไทยในยุค11นั่นเองแม่จ๋าเวลาของรายการใกล้สิเบิดในเบรกนี้แล้วเสียดายที่พ่ออีแม่หลายผู้หลายคนโทรมาร่วมสนุกเราบ่ทันกันนะครับเนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าสิมีการประมูลพร้อมได้แม่รอบนี้มื้อนี้เอาแบบแข็งๆเลยแม่เริ่มต้นที่500บาท10กล่อง500บาท10กล่อง500บาทเตรียมตัวเด้อผู้ใดสิประมูลกาแฟเด้อสวัสดีครับสยามไส้ครับฮัลโหล
2: สยามไส้
1: ครับพ่อชัดเจนเลยครับลูกไส้เว้าครับพ่อครับ
2: ครับอันนี้ทายปัญหาไป
1: โอ้ยทายปัญหาได้เขาเล่าไปว่างใดเนี่ยอีพ่อกระไรอันอยากได้อันทายปัญหาน้ำมูอยู่เตี้ยอยาก
2: คนว่าหันว่าท่าน
1: เนี่ยโอ้ยบ่เป็นหยังอยู่โทรมาหาลูกบ่มีคำว่าผิดหวังว่าไม่ก็ได้ว่าไม่ก็ได้สำหรับลูกให้พ่อได้เสมอพ่อ
2: ครับ
1: อีพ่ออีพ่ออยู่ไสเนี่ยอีพ่ออยู่ไส
2: อายุบ้านสี่แล้วครับ
1: เฮ็ดหยังอ่ะเฮ็ดหยังอยู่หันน่ะเฮ็ดหยังฮะ
2: โอ้ยก็ฟังวิทยุนี่ล
1: ่
2: ะ
1: อ้ายฟังซื้อมือบ
2: ่ฟังซื้อมือช่วยกับได้น่ะแต่ว่าเพิ่นคุ้มให้ท่านหนาไปท่านได้ท่านสลายแล้วเลยสนัก
1: เอาสิผมสิให้พ่อบอกซื้อสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีหยังแน่ลูกขอได้เบิดละพ่อที่เฮาเลี้ยงได้ที่เฮาเลี้ยงไว้สิเลี้ยงไว้กินเลี้ยงไว้เล่นเลี้ยงไว้อีหยังก็แล้วแต่อาจเอา10เอาจนพอใจพุ่นละระวาง7ถึง10นี่ละคันส่วงซ่าก็สิให้7คันส่วงเร็วก็สิให้10เด้อเอา
2: เริ่มไป
1: อย่าเสียฟอร์มนะอย่าเสียรังวัดเด้อเขาสิซ่าเด้ว่าฉี่ไรอ่ะได้ยินบ่เออโอ้
2: แล้ว
1: อันนึง
2: สบาย
1: น
2: ึ
1: งแกอันนึงไก่เลี้ยงไก่2เป็ดโอ้เป็ดนี่ลาบแซ่บสาม
2: แซ่บนี่เรียนละ
1: ฮันอู้มันเนี่ยพ่อสิว่าเป็นโรคเก่าซะทีไปทางอื่นในเพียง
2: เป็ดเอา
1: ม้าม้าเอา4 5 6
2: ควาย
1: 7
2: สร้าง
1: 8
2: ม้า
1: 9เจ้าอย่าว่าเจ้าเลี้ยงฉีกระป๋อมเด้อเจ้าอย่าว่าเจ้าเลี้ยงฉีกระป๋อมเด้อมันเลี้ยงบ่ได้ฉีกระป๋อม
2: ฉีกระป๋อมบ่ได้เลี้ย
1: งเอาเก้าพ่อเก้าเร็วๆเก้า
2: แล
1: ้
2: วแกอย่างนี้ได้อย่างเง
1: ี้ยเลี้ยงอย่างเอาเอาไต
2: อ
1: ีแม่ก็ซวยเนี่ยบัดกินคือกินดีแท้อีแม่นั่นน่ะคือบ่มาซวยพ่อแล้วเนี่ยโอ้ยบ่เป็นท่าอะไร
2: ปลา
1: เก้าเอาสิบพ่อสิบ
2: กบ
1: โอ้ยครบพอดีโอ้ยพ่อมันเป็นยังไงเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนช่วงไทยเป็นไงคือเพียวแต่ว่าพลังมันไปใส่เบิดหรือยังไงนะมันตันขึ้นมันตันขึ้นมาได้สิพ่อมันคิดบอกได้สิหรือยังไงช่วงไทย
2: โอ้ความนี้ล่ะคิดความคิดตะเบิ้ลนี่เฮ็ดเมาแล้วนะ
1: โอ้ได้กาแฟหรือวะว่าอีพ่ออันกินไปแล้วอันเหลือจากกล้องของอีพ่อ
2: ว
1: ่
2: าเอามาเมื่อวานเนี่ยเขาส่งวันอีก
1: โอ้มันตอนน้ำกดโอ้เอาชุดใหญ่สี่รอบที่แล้วนะพ่อครับ
2: ชุดนี้กับชุดใหญ่รอบก้อนกับชุดใหญ่
1: เอาก
2: ินก้อนนี่ลีนนั่นก็ชุดน้อย
1: อากินกันจะค้นคือสั่งคักสั่งแน่แท้พ่อ
2: โอ้ยกับ2คนตาก
1: ับ
2: ใจม
1: ือ
2: ละ2ซ่อง
1: คุณ
2: วะ
1: โอ้ยมันก็เบิดเร็วแล้วนะ
2: เออบ่เบิดเร็วไหนวะเมื่อกี
1: ้ฟังเสียงละดีดอันดีอยู่สิพ่อถือกับพ่อคือกันแม่นบ่ครับพ่อ
2: เออ
1: ด
2: ีจ้ะ
1: ได
2: ้เจ้าดิจินดาพาราแล้วตะกี้จินดาพาราบัดนี้โอ้ยสุดยอดเล่นบัด
1: เอ้ยคักหลายแจ๋วเลยโอเคเยี่ยมมากครับพ่อแล้วเจอกันครับพ่อเดี๋ยวลูกส่งให้อีกกล่องนึงครับ
2: คร
1: ับอีพ่อพดบ้านโคกร้อยอีพ่อพดบ้านโคกร้อยเนาะ ครับผมเอาคักบ่เล่นกับไผบ่เล่นเล่นกับจานพดบ้านโคกร้อยมึงร้องมึงโดคนน่ะเอื้อแม่จ๋าพินิษฐ์สาธิตทองจันทร์เจ้าของตำนานปากเครียดใจคิดฮอดทหารกินกำพาผิดหรือที่พี่จนชั่วโมงหน้าบักลายังอยู่เด้อแม่เด้ออย่าฟ้าไปใส่เด้อ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้ความช่วยเหลือเหตุอุทกภัยพร้อมเตรียมแถลงสถานการณ์ในทุกวันเพื่อลดความสับสนของข้อมูลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรียังย้ำสั่งการให้นายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนสุริยะสั่งด่วนเร่งซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำเขาจุกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมบริเวณกำแพงทางระบายน้ำล้นหลังได้รับรายงานว่าฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มสูงขึ้นและล้นผ่านทางระบายน้ำล้นหรือสปินเวย์จนเกิดการกัดซ้อดินบริเวณด้านข้างกำแพงกรมชลประทานได้ระดมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเครื่องมือเข้าพื้นที่เพื่อเร่งป้องกันไม่ให้การกัดซ้อขยายตัวโดยใช้ชีสไพป้องกันและชะลอการกัดซ้อบริเวณด้านข้างกำแพงพร้อมตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
5: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติน
6: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
9: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยริศได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยริศผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยริศมี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุข
4: ต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดีราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติ
10: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
11: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
12: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
13: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
14: ้
13: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: รสอ่ะ

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นโดยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟฮอมคอฟฟี่กล่องนี้นะครับ
3: แล้วก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพร
4: ผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟฮอมคอฟฟี่ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888 089-422-4444 095-383-5555
5: ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน
6: โอ้โอ้น้องแก้วโตแล้วหรือนี
7: ่ยุคข้าวยากหมากแพงเงินในกระเป๋าเล็กลงแต่ภาระร่างกายกลับใหญ่ขึ้นจะซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆมาบำรุงเข่าบำรุงผิวทีไรก็ต้องถอนหายใจเพราะเสียดายเงินแต่จะปล่อยให้ร่างกายพังปวดแข้งปวดขาผิวพรรณเหี่ยวแห้งไปตามยถากรรมอย่างนั้นหรือหยุดเครียดเถอะนะวันนี้เรามีกองหนุนชั้นดีฮอมคอฟฟี่กาแฟที่เข้าใจหัวอกคนไทยในยุคประหยัดกล่องละ100กว่าบาทแต่คุณประโยชน์อัดแน่นทั้งคอลลาเจนใบหม่อนแปะก๋วยพร้อมส้มแขกถั่วขาวและไฟเบอร์ไม่มีน้ำตาลไม่ทำร้ายสุขภาพเพียงกล่องละ145บาทสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 044

ทายร่างกายของเฮาก็สิเบากินแล้วสำหรับกาแฟตัวนี้บ่ผะอืดผะอมบ่เฮ็ดให้เฮาเมื่อยนะคะสำหรับพิมพ์ใจกินแล้วนี่รู้สึกว่าสิกินแล้วนะคะบ่ได้นอนเลยค่ะคอซอยออกกำลังกายไปจักนิดนึงนี่ก็สิเฮ็ดให้เฮาร่างกายเบาวิวมีหลายอย่างที่ซอยเฮาได้บ่ว่าสิเป็นใบมอนส้มแขกทั่วขาวแล้วก็มีแป๊กกล้วยแอลคาเนทีนนะคะอยู่ในตัวนี้ผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแฟนๆลอกไปกินเบิ่งค่ะพิมพ์ใจกินมาแล้วพิมพ์ใจคิดว่าบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะกินประจำนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามมื้อเช้าก็กินย่ามมื้อแลงลางมื้อพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสิเมื่อยๆเพลียๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟฮอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะเน้นหนักทางคอลลาเจนนะคะลองไปเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ

นี่แหละครับโอยอดดวงใจพี่นี้จำเป็นจะต้องลาไปเป็นทหารรับจ้างจากบ้านนาจากแม่ยอดพนางพี่เป็นห่วงน้องอ้างว้างคนเดียวอยู่บ้านเราพี่จ๋าไปแล้วอย่าให้แก้วคอยเกอร์มันเขียนจดหมายมาเสมออย่าให้เพ้อความเหงาลูกน้อยกลอยใจตัวฉันจะดูแลเองและบรรเทาขอให้พี่เจ้าอยู่ปลอดภัยตลอดไปพี่ไปกองจะตั้งใจฝึกซ้อม

มจะไม่ให้ตรอมใจทำตามขมาให้เพื่อชาติและน้องสบายพี่ต้องไปสู้ไม่ยอมท้ออีกไม่นานเกินไปขอให้สามไว้รออ้ายนะคนดีอีกไม่นานเกินสามปีตัวพี่นี้จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับไปอยู่ดวนบลัดสยามใช่พ่อเคยเปลี่ยนวะตอนแรกก็เป็นยังสิละตอนออกจากบ้านนะวันนี้พ่ออยู่หรอวันนี้มันไปอยู่จังเพชรบูรณ์เขาข้อไปอยู่ทั้งเชียงไม่เชียงไร่ขึ้นเขาไปพ่อได้บ้านนี้เป็นมะหล่นต้นเต้นได้บ้านนี้ก็ได้ว่างไหนวายบ่อยากกลับบ้านแล้วเนาะบ่อยากกลับบ้านบ่อยากกลับซ่องได้บ้านนี้ก็ได้โอ้ยนะครับหากทางการไม่เรียกตัวพี่กลับผู้ได้บ้านเนี่ยมีจอบมีก็มีจอบหากทางการไม่เรียกตัวพี่กลับมีเสียมสักหอบมีจอบสักหาบจะทางให้ลาบหมดดอยจะปลูกถั่วง่าอยู่กับขวัญตาเนื้อก่อยจะทางดงป่าดอยสร้างวิมานน้อยอยู่ชายแดนพุ่นสมบนามีเขียนจดหมายหน่อยวิงวอนผ่านถึงท่านผู้การรักษาเขตขอให้ท่านสมเพชพ่อพวกกับผมกำลังมีแฟนเอ็นดูเถิดครับอย่าได้เรียกกับชายแดนขออยู่ทำงานทดแทนรักษาชายแดนสัก 3-4 ปีกลายเป็นเมียผู้อยู่บ้านไปกู้ดอกไล่วันสร้างหนี้สร้างสินแล้วว่าผัวสันนั่นกลับจากทหารก็สิเลาะก็สิเอาเงินมาใส่หนี้ดอกเงินตกเบิกตกหยังบัดที่แท้ละบ่มาใกล้ผู้ผัวแล้วไปได้เมียแมวมาก็บ่มาหาเมียได้บาดนี้บ่มาหาเมียได้พุ่นไปพากันไปปลูกเฮียนอยู่ทางออกบ้านพุ่นนะครับผู้เมียข้างบ่ท่องบ่ชัดสวารีค่ะครูแม่เอ้าบักเทศแม่นผู้ใดเนี่ยเมียใหม่ผมครับแม่ไปพ้อกันอยู่เทิงดอยครับเอ้าแล้วอีเตียวกับลูกมึงได้สั่นน่ะเอาอันนั้นกับอีกผู้นึงกับบ่ได้เอาไว้ใกล้กันละแต่พาวัดป่ากับวัดบ้านก็ยังบินทบาทสวนทางกันได้ลูกอัดลูกเมียเป็นคนเล่าอัดเมียเป็นคนแมวเอามาอยู่ปนกันไม่ใช่เป็นยังกันเนี่ยว่าสั่นโอ้นี่เขาว่ามี2ซ่อนนอน3มันบ่เบื่อ อย่าอยู่หรอกเอาวาลงไปเบิดอายุเป็นอยู่ติละเมียก็ได้วายมันเบิดอายุบ่เป็นเด้เมื่อวานนี่ผมไปนั่งอยู่เนี่ยบกสชุมแพมันสิมีร้านลาบเนาะแม่อยู่ทางทิศตะวันตกเนาะผมก็เลยไปนั่งเล่นอยู่หั่นบัดนี้อันมีลุงคนนึงนั่งจุกจโลเสาอยู่ลุงเป็นยังไงคือกินเหล้าคักแท้โอ้เบียร์เบิด3ขวดพุ่นตอนนี้บ่อยากเว้าสยามไส้ว่าซั่นเมียบ่ให้ลุงเข้าบ้านว่าซั่นอาทิตย์นึงแล้วว่าซั่นปาดลุงเอ้าเมียบ่ให้เข้าบ้านอาทิตย์นึงกัดมื่นก็สิได้เข้าตัวบ่ต้องไปกังวลใจดอกได้กลับไปอยู่บ้านอยู่ซ่องแล้วล่ะเขาอาจจะเครียดจะขมง่อนซื้อดอกกะย้อนนี่ล่ะก็ลุงสิอยากกินเหล้าให้เมาคักๆแน่ก็ย้อนว่ามันสิครบแล้วล่ะว่าซั่นมื้ออื่นลูกสิได้เข้าบ้านนี่ล่ะก็กูสิสูญหลายผ่านว่าโอ้เป็นจังซั่นเด้นี่ก็ได้เนาะเอ้าจังได๋ก็แล้วแต่แม่ครับแม่ต้องสังเกตเจ้าของเด้อลางเที่ยนี่เฮาเฒ่าเนี่ยเฮาเฒ่าเนี่ยเฮาสิไปให้มันเฒ่าแล้วเฒ่าเลยนะครับให้คนเว้าพื้นว่าขวนบ่ได้เด้ลางคนไปนอนวัดนอนว่ากินโตก็มีลางคนไปนอนวัดนอนว่ากินปากก็หลายลางคนนะครับเวลาหลวงพ่อเทศสวดมนต์กับนางสมาธิคนอื่นเขายุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอจะของก็มีแต่พ่วงแวบบ่ทันโดนโกนตาดจังซี่บ่ได้แม่บักหลามีอาวุธชนิดว่าอีแม่พกติดโตนี่แม่จะบ่ผิดหวังเลยเพราะว่าผมได้พิสูจน์กับหลายคนแล้วครับไปวัดปั๊บดื่มกาแฟห้อมคอฟฟี่สีเขียวก็เลยกินเข้าไปนี่1นางพับเพียบรู้สึกว่าเกี๊ยวบ่ให้กินตีนเกี๊ยวบ่กินตีนนะครับเนาะลูกก็ง่ายลางคนนี่โอ้ยนะครับไม่ไงดวงบ้านหน้าพวกนี่หัวสักกระเทียมว่าแม่นยิมนาสติกโอลิมปิกก็บ่ปานย่ำลูกแต่ละเทียโอ้ว้าเจ้าคือตีลังกาเก่งแท้ใหญ่ว่าซั่นตีลังกาจังได๋ผู้นึงลูกบ่ได้เนาะลูกหัวด่วนเนาะเพราะว่ามันค่ำบ่ดีเพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่บ้านเฮาเฝ้าเด้อครับเฝ้าเอามาปฏิวัติพัฒนาเจ้าของของมื้อนี้มันบ่แม่นยาแก้ปวดนะแม่ที่แม่จะกินปุ๊บแล้วมันเศร้าปั๊บมันทำหน้าที่2อย่างเด้
ของบักหลาวมาให้อีแม่เนี่ยคุณพ่อที่ปวดขาหนึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่ลูกยากหนึ่งผมขอสองอย่างได้พ่อเอาสองอย่างไปนี่คันสองอย่างนี่บ่จบบ่จบอีแม่เอาเงินมาขึ้นเอาขอบ่แม่นเอาเงินมาขึ้นเอากาแฟมาขึ้นเอา DLC มาขึ้นเดี๋ยวบักหลาเอาเงินขึ้นให้1ให้อีแม่คิดว่ากาแฟบักหลาคือจังผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านน้ำมันไขข้อเบิดกระดูกอ่อนมันสึกว่าเข้าดังอีมาลดกดเกล็ดผิวพันธุ์บ่สอบ่ใสบ่ซื่นบ่บานลูกย่อบ่สะดวกนะครับอีพ่อก็ต้องเอากาแฟไปเหมือนกับก่อสร้างบ้านใหม่มุ่งหลังคาใหม่หม่องใดมันสึกมันห่างนะครับเนาะค่อยแก้ค่อยไขไปตามมันสิค่อยดีขึ้นเพราะว่าอายุเฮาหลายแล้วเนี่ยร่างกายมันผลิตคอลลาเจนได้หน่อยลงไปแล้วบัดนี้เป็นยังคือเอาใส่กาแฟล่ะคือบ่ส่งแบบอันคอลลาเจนมาโดยตรงเลยบ่ได้ลองเบิ่งแล้วยังวะนะครับขายอยู่2ปีนะเจ้าหนี้หลายกว่าลูกค้ายังวะเพราะว่าอีแม่อิ่มกาแฟแล้วอีแม่ก็ยังต้องมากินคอลลาเจนอีกก็เลยลืมก็เลยถิ่มไปเลยเพราะฉะนั้นลูกเอามาใส่เป็นหัวกับหัวคอลลาเจนใส่กับกาแฟให้แล้วอีแม่สบายใจบัดนี้กินกาแฟอยู่แล้วกินกาแฟอยู่แล้วกินกาแฟอยู่แล้วแต่เข้าไปแต่เข้าไปคอลลาเจนเติมมือละเล็กน้อยเข้าไปมันสิสังเกตหัวเข้าคันผู้ใดเป็นโดนกะซิซ่าเนี่ยคันผู้ใดหัวกะเครื่องกัวกะขัดนี่วายเบิ่งจากกล้องนึงนี่ผมยันแต่ไปฮอดทุกหน้าพุ่นตัวคันบ่เอาโซ่ล่ามไว้นะครับใจมันอยากไปตั้งแต่ปีกายมันไปบ่ได้ปีนี้มันได้กินกาแฟบักลาแล้วมันซื่นมันบานมันอยากไปอยากมากสินะแม่มันก็ดีจังซี่ล่ะนะครับอันที่2คันไปแล้วกลับมากับปวดคือเกาหัวเข้าเขาเรียกว่านักกีฬาซ้อมใหม่ผู้บ่าวจันจีบผู้สาวใหม่นะครับยังบ่ทันได้ฮู้จักคว่ําปานใดยังบ่ทันได้คล่องตัวเนาะแต่กี้แต่ก่อนนั่งหลับตามึงๆอยู่บ้านอยู่ซ่องซื่อๆแม่นบ่อยู่วัดอยู่ว่าซื่อบัดนี้เริ่มมาเฮ็ดหน้าซอยพ่อเฒ่ามันก็เริ่มเมื่อยเริ่มปวดผู้บ่าวจานเป็นจังซั่นเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเอา DLC ไปปรับมัน DLC เปรียบเหมือนสร้างซ่อมสร้างซ่อมประปาคันประปาห้างสร้างซ่อมหน้าต่างคันหน้าต่างพังสร้างซ่อมหลังคาคันหลังคาหัวต้องเอา DLC ไปแก้มันเพราะว่า DLC บ่แม่นยาเคมีแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องเล่าของคอเข่าเส้นเอ็นที่มันปวดมันตึงด้วยสมุนไพร10ชนิดระดมกันเข้าไประดมกันเข้าไปใส่มันคักๆเอ้าเอ้าเอ้าพูดแล้วเนาะอีแม่ทาเชี่ยอยู่เลยอ้าปากขึ้นมุม DLC ไปเม็ดนึงนี่ทาเชี่ยเลย เอ้าย่อมึงลงไปเป็นแท้ๆมึงปวดแท้น่ะนำมันลงไปใจมันต้องใหญ่กว่าโลกได้พ่อมันจะค่อยสิอยู่ได้คนนะครับสิไปซ้ำอ้อยโอ้ยพาพ่อไปหาหมอเนี่ยล่ะอยู่หันบ่ได้นำมันลดนะครับตียังไงว่ากาแฟกินเพื่อสุขภาพอยู่แล้วคอลลาเจนบ่แม่นยามันจะคอยเสริมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี่สำหรับพ่อสำหรับแม่ส่วนDLC มันเป็นยามันเป็นยาแก้ปวดเลยแม่มันเป็นยาแก้ปวดเลยแล้วมันทำงานแตกต่างกับยาแก้ปวดทั่วไปยาเคมีทั่วไปยาเคมีทั่วไปเหมือนตำรวจตั้งด่านจับยาเสพติดยาเสพติดคือเส้นประสาทที่มันแล่นมาเพื่อที่จะไปสมองนะครับเพื่อจะไปบอกสมองว่าเข่ามันเสื่อมมันปวดกินยาแก้ปวดเข้าไปหยุดจึกเลยเจอดันน่ะไปต่อบ่ได้นั่นคือยาแก้ปวดแต่พอหยุดกินปั๊บปวดหนักกว่าเก่าปวดหนักกว่าเดิมครับแม่ปวดหนักกว่าเดิมเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่กั้นไว้เฉยๆเหมือนเขื่อนกั้นน้ำพอหลังจากยกประตูขึ้นน้ำทั้งพวดเลยความเจ็บปวดบ่ได้รับการแก้ไขโชคดีปานใดแล้วแม่จ้าที่มีคนไทยหัวใสมีความฉลาดให้ความสำคัญกับสมุนไพรไทยอีแม่ว่าสมุนไพรไทยมันสำคัญบ่ไปเบิ่งโรงพยาบาลชุมแพไปโรงพยาบาลอุดรไปเบิ่งโรงพยาบาลขอนแก่นเด้อเขาสิมีศูนย์สมุนไพรอภัยคู่เวชศูนย์สมุนไพรอันต่างๆมากมายเลยนะครับแม่หาซื้อเถาวัลย์เปียงเถาเอ็นอ่อนเถาคั่วข้านได้จากศูนย์สมุนไพรในโรงพยาบาลแต่คันอีแม่บอกว่าอยากได้สูตรของลูกซึ่ง1ราคาบ่แพงสองมันกินแล้วมันทำหน้าที่ของไผของมันมันจะบ่แม่นตำรวจตั้งด่านดักจับแต่มันสิทำหน้าที่เช่นเถาวัลย์เปียงเป็นยังค่อยกินเอาคนที่เมื่อยล้าบ่มีเหี้ยมีแห้งเส้นเลือดขอดนี่ดีหลายเส้นเอ็นขอดนี่นะครับเส้นเอ็นพิการปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวเนี่ยต้องดึกเถาวัลย์เปียงได้พอดึกเถาวัลย์เปียงมีอยู่ใน DLC แล้วคันผู้ใดที่เข่งบ่เนี่ยเข่งคันหลานบ่ได้เหยียบให้นี่นอนบ่หลับนี่เอาเถาเอ็นอ่อนมีใน DLCคันผู้ใดที่เป็นมักเป็นกระไสพ่อเข้าใจเขากระไสบ่เส้นเอ็นตึงปวดหลังปวดเอวเลือดเดินบ่ดีล่มเดินบ่ล่วงเนี่ยต้องเถาโคขั้นอยู่ใน DLC คันเลือดล่มบ่ได้บำรุงตับพิการอาหารบ่ย่อยนะครับเส้นเอ็นบ่ได้รับการบำรุงต้องกำลังงวดเถลิงนะครับสมุนไพรตัวนี้มีรสฝาดคันผู้ใดรู้สึกว่านอนภาวะสะดุ้ง
สะดุ้งสวิงสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วนอนบ่หลับกลางคืนนี่เข้าห้องน้ําแล้วก็แล้วกลับมานั่งแล้วก็พ่อมันเก่านี่ผมแนะนําเลยว่าต้องกําลังหนุมานอยู่ใน DLC คือกันท่านผู้ใดเป็นเมื่อยเป็นเหน็บเป็นซ่าเกี่ยวกินตีนปวดน้ําคองอน้ํากระดูกนี่อันนี้ต้องกําลังเสียคงนอกจากนั้นผู้ใดที่น้ําตาลในเลือดสูงนะครับผู้ใดที่เส้นเอ็นอักเสบนะครับอันนี้มีแกนขี้เหล็กก็อยู่ใน DLC ผู้ใดที่รู้สึกว่าเป็นห้อนวูบๆวับๆบ่ได้ดีท็อกของเสียออกจากเที่ยก็ต้องกดน้ําเต้าอันนี้ก็อยู่ใน DLC ผู้ใดที่รู้สึกว่าเจ้าของเป็นลงๆลืมๆจื้อหยังก็บ่ได้ต้องเม็ดพริกไทยอยู่ใน DLC คือมันครอบคุ้มไว้เบิดแล้วสมุนไพร10ตัวอยู่ใน DLC นี่แล้วจดเป็นทะเบียนยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยซ้ํานะเพราะฉะนั้นแล้วยาไปกินแบบเอาตํารวจตั้งด่านดักจับยาเสพติดกั้นเส้นประสาทไว้เฮาปวดเพราะว่าขอเข้าบ่ได้รับการแก้ไขแต่คันกิน DLC มันแล่นไปหาหมอปวดเลยมันแล่นไปหาสาเหตุที่มันตึงมันเคียงเลยพ่อเข้าใจที่ลูกว่าวะมันดีกว่ากันบ่พ่อว่าแบบนั้นก็ดีแล้วเนาะพอหยุดกินปั๊บมันไข้มาซ้ำเด้มันไข้ซ้ำนั่นเด้เออกินต่อมันก็ไข้ขึ้นอีกกินต่อไข้ขึ้นอีกนะครับเศร้าแล้วก็เศร้ากินเท่านั้นตัวแม่นบ่ปวดย่ําใดจะใครนํามันอีกแต่ว่าความปวดนี่คันว่าตายซะแล้วพ่อเว้าหลอนๆซะมันบ่หนีจากเฮาดอกขึ้นอยู่กับเฮาว่าเฮาสิแก้เกมถูกบ่นะเราจะแก้เกมเป็นหรือเปล่าคันอีพ่อแก้เกมเป็นคันอีพ่อแก้เกมถูกอีพ่อกะอยู่กับโลกใบนี้ได้ยังมีความสุขแต่สิไปห้ามนะครับเนาะเออแดดบ่ให้ออกห้ามฝนบ่ให้ตกเออห้ามให้ผัวกับเมียบ่ขึ้นคบกันมันห้ามได้หรือแต่ขนาดบ่แม่นผัวเมียกันก็ยังลอยเอากันอยู่ อะไรเนี่ยโอ้ยขนาดมันบ่มีเพียงผัวเผลอแล้วเจอกันดอกยังวะเพราะฉะนั้นแล้วเอาตามที่ลูกเว้านั่นล่ะคันผู้ใดบ่กระชุ่มกระช่วยหัวเข่าค่อนแอวลั่นซื่อๆผิวพรรณบ่สอใสสามมือบ่ขี่คือจังพอตาบุรีรัมย์ละเว้าเนี่ยนอนกับบ่ใครหลับซื่อๆเนี่ยเออบ่หวานบ่เที่ยงคุ้มยากหลายน้ําตาลเนี่ยไปหาหมอจอบแต่ถะเถียงกันอยู่หั่นบ่หวานนี่ขึ้นดีขึ้นพ่อขึ้นแม่มันยังกระดอมคือบ่ขึ้นต้นบักพร้าวอยู่กอสมุยรับจ้างพุ่นมาขึ้นยังตาคนลางคนบ่หวานขึ้นตายากอีกล่องแบบสูตรอีพ่อบุรีรัมย์เบิ่งกินกาแฟเปลี่ยนกาแฟเบิ่งคือเด็กน้อยมันขี่ยากมันขี่แกนคือเด็กน้อยมันบ่นอนมันแอวล่องเปลี่ยนนุ่มเบิ่งเปลี่ยนนุ่มเบิ่งผู้เฒ่าก็ต้องเปลี่ยนเด้พ่อเปลี่ยนเถเอออันนี้ลูกเต่าบอกนะอันที่2คันกินแล้วบ่อยู่บ่เศร้าเออกินแล้วบ่อยู่บ่เศร้ากินแล้วกับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดดําบักจกกัดแขวใส่พวดเออหรือว่ากินแล้วก็รู้สึกว่าอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อีพ่ออีแม่อาจจะมีเจ็บมีปวดในธรรมดาเพราะว่าร่างกายเฮายังบ่ทันได้เข้าทีผมก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่พิจารณาแน่สําหรับ DLC กองละ290 2กอง500พิจารณาให้ลูกแน่ตัวนี้บ่ขี้ไล่ครับบ่ขี้ไล่ผมบอกเลยแค่สมุนไพร10ตัวสกัดแล้วก็มีอย.เรียบร้อยกินปลอดภัยเป็นสมุนไพรสูตรพื้นบ้านเฮาแต่ว่านํามาใส่เครื่องจากทั้งสมัยกลายเป็นยาสมุนไพร DLC นี่บ่ธรรมดา2อันนี้มันเกิดมาคู่กันคือผัวกับเมียเลยบักกาแฟกับบัก DLC บักกาแฟเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านมีหม่องใดไปกำแพงใหม่หลังคาใหม่ทาสีใหม่บัก DLC ซ่อมอย่างเดียวหม่องใดหัวหม่องใดพังปาแตกซ่อมปาชัดเจนแบบนี้ร่างกายเฮาคือบ้านนั่นแหละแม่พิจารณาแล้วกะ043 009888ก็สิเว้านี่1ผู้ฟังใหม่อาจจะได้เข้าใจแล้วสิได้ตัดสินใจพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยอันที่2คือผู้ที่จอบคักจอบเนี่ยเออเขาซื้อ2กอง500ก็บ่เอาเออสิเอา2กอง100 DLC สิประมูลเขาอันซื้อกาแฟ4กอง580แถมน้ำมันนวดสบู่ก็บ่เอาสิเอาหยังสิเอา100เดียวสิประมูลเอาดอกเอ้ามื้อนี้ขออนุญาตเด้อมื้อนี้เด้อวันนี้จบเพียงนี้จบเพียงนี้กาแฟ10กองพ่อจากปกติ 1,300 บาทจากปกติ 1,300 บาทกาแฟ10กองเริ่มต้นที่500บาทผู้ใดให้หลายคนนั้นเอาไปนับ1ถึง5หมายถึงเอกฉันท์เด้อพ่อเอาตามนี้เด้อจดเบอร์บัดนี้จดเบอร์043 009888 043 009888เพราะ043 009888อ่ะ089ไว้น้ำแน่กันเหนียวกันเหนียว422แล้วก็444 FC แฟนคลับประจำสยามไส้เตรียมตัวเด้อ10กอง500 10กอง500เตรียมตัวเด้อ10กอง500มาแล้วเด้อ
จบเพียงนี้เด้อ

0: ผมสิบอกปัญหาหนึ่งที่คนมักนอกใจและเจ้าสู้นี่อาจจะเป็นเบื่อหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กับคนเก่าเขาเอิ้นว่าไฮโลเปิดแท่งนั่นแม่แม่มันเห็นเบิดแล้วหน้าอันใดก็ได้มันเลยบ่มีอารมณ์ผู้เมียเพราะว่าเจ้าของได้เป็นเมียหลวงปั๊บกะเริ่มบ่ข้างบ่แอบ่เออแล้วเออเป็นหยังคือวางซั่นกะเบิ่งเพียงเนาะเวลาผัวขึ้นค่มเพิ่นกะเฮ็ดซื่อๆเบิ่งสมองน้ำสู้หัวผัวอวกความเพราะว่ากำลังเบิ่งละครกำลังเบิ่งซีรีส์เกาหลีอยู่เจ้ากระไดปัดว่ามันเลยเป็นยังสั้นนะครับเออน้ำกับบ่อาบต้องเสียร่างข้าวกระไดมันเป็นยังสั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมสิบอกร่างคนเอ้ยกะข้างบ่เปลี่ยนเนาะไอ้สยามไส้เจ้ากระไดละไอ้สิบอกวิธีการข้างเฮาบ่ต้องข้างเปลี่ยนเคยเอิ้นเคยเผ็ดตำบักหุ่งบ่เสียงแล้วแต่คันผู้ผัวมักเล่าร้อนเฮาก็อาจจะ1เม็ดเออว้า2เม็ดว้า3เม็ดว้า4เม็ดว้าว้าจ้ะเอาแบบแล้วแต่ว่าเสี่ยวจากเม็ดอันแบบที่2เขาเรียกว่าการเรียกหมาเอิ้นหมาเช่นแอ๊ะๆๆจ้ะยามผัวนอนนํากะแอ๊ะๆเออคันหมาอยู่ไกลเนี่ยกะแอ๊ะๆๆๆหมาอยู่ไกลก็เนี่ยกะแอ๊ะๆๆๆโอ้ยกักแดดเนาะน้องปอมาอีแม่เพิ่นมาจากไสนี่ลองมาดูเป็นได้แท้เนี่ยโอ้ครับเอาสวัสดีครับหนุ่มสยามไส้ครับฮัลโหลฮัลโหลจ้าแม่วางได้
1: แม่
0: จ
1: ะทําประมูลกาแฟค
0: ่
1: ะ
0: แม่กาแฟตอนนี้ลูกสิให้10กล่องรอบนี้ลูกให้10กล่องเด้อแต่ว่าเริ่มต้นที่500แม่สิให้เท่าใดก็แล้วแต่แม่ว่าเลย10กล่องปกติ 1,300 ครับแม่ลูกสิไปย่างแค่ 1,000 เดียวพอมื้อเนี่ยบ่ให้เกินนี่เออ10กล่องแม่ให้เท่าใดแม่10กล่องครับ
1: 10กล่องครับ
0: ครับ
1: 10กล่อง
0: ครับ
1: แม่นว่าอันนี้500สิบ่ได้แม่นบ่
0: กัดแล้วแต่แม่คันแม่ว่า500บ่มีคนเอาผมกะสิเป็นของแม่เอาใจที่แม่พอใจเลยครับแม่ครับ600
1: 700
0: 10กล่องครับแม่ฟังบ่ผาดฟังบ่ผิดแล้วก็หูบ่ฝาด10กล่องโดยตรงเลยจ้ะแม่จ๋า
1: อ
0: ั
1: น10กล่องก็ไปอันประมูล 1,000 บ
0: ่แม่ครับแม่ให้เท่าใดก็ได้แม่สิให้เท่าใดเอ้าลองมาเบิ่งกันน่ะ10กล่องให้เท่าใด
1: 900
0: โอ้900เอ้ยอู้มันใจแล้วมันบ่900มันบ่เออเอาครับแม่ครับโอเคสาธุใหญ่มีคนมา 1,000 เด้อนะครับสาธุเอาๆๆจ้าๆแม่อู้ยนี่แห้ง
1: เอาหลายอยากลองเบิ่งอยู่แล้ว
0: เอออยากประมูลเบิ่งเนาะแม่เนาะเอ้าเดี๋ยวลูกสินับเดี๋ยวลูกสินับซอยเออให้เร็วที่สุดเด้อแม่เด้อให้เร็วที่สุดเด้อแม่เด้อให้เร็วที่สุดเด้อจ้าแม่จ๋าจ้าอีแม่ทั้งสกลลูกจำได้อยู่แม่สมบูรณ์ครับแม่เอาครับครับ
1: จ้า
0: อ่ะ10กล่อง900จากราคา 1,300 ตอนนี้แม่สมบูรณ์มาที่900ครับนับ1โอ้ยบ่ทันได้นับซ้ําแม่สมบูรณ์เด้นับ2นับ1นับ2มาแล้วครับเห็นบ่สวัสดีครับ10กล่อง900ครับตอนนี้ครับ10กล่อง900ให้เท่าไหร่ครับฮัลโหลคือบ่ได้ยินเนาะเอาสายต่อมากันแล้วกันครับผมคุณพ่อคุณแม่จ๋าเตรียมตัวเด้อครับนี่คือช่วงประมูลและมื้อนี้ผมมีเซอร์ไพรส์ครับแม่ผมมีเซอร์ไพรส์โหดมากแม่ถ่าฟังเด้อถ่าฟังได้ว่าลูกมีหยังเด้อแป๊บเดียวครับแม่จะเฝ้าหมุนคืนนี้ไปใส่ผมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับสวัสดีครับหนุ่มสยามใช่ครับผมฮัลโหลจ้าแม่
1: เออว่า10กล่อง
0: 10กล่องแม่
1: ลูกสอดเบิ่ง500ไอ้บ
0: ่แม่ครับตอนนี้แม่ไงสมบูรณ์แล้วไป900แล้วคันแม่สิเอาแม่ต้อง 1,000 เท่านั้นครับแม่เอาบ่
1: โอ้ยแม่บ่มีเงินแม่มีแค่500
0: แม่แม่นๆอยู่เอาล้อรอบหน้ารอบหน้าสิเป็นชุด4กล่องตอนนี้
1: แม่ตัวเบิ่งก่อนกันมันดีแม่สิสั่งซื้ออีกด
0: ูแม่นแล้วเนาะแม่ลูกลูกเข้าใจแม่อยู่เออแม่สิขอประมูลชุดเล็กติแม่ขอประมูลชุดเล็กเตี้ย
1: อ
0: ้าว500ชุดเล็ก500อีแม่ทั่วมาจากไสน่ะแม่
1: ท
0: ั่
1: วจากอ
0: ัน
1: ตำบลคำล้ออ
0: ีแม่ซื้อหยัง
1: แม่เตียง
0: นามสกุล
1: ก้อนดินจี
0: บ้านเลขที่
1: 28
0: ตำบล
1: คำล้ออ
0: ำเภอจังหวัด
1: อำเภอไชยวาฒน์
0: จังหวัด
1: อุดร
0: รับทราบครับแม่รับทราบเดี๋ยวลูกจัดการให้เด้อแม่เด้อครับผมขอบคุณครับนับ1นับ2 นับโอ้ยยังมาอีกอยู่นะมาจากไซรานีก็ได้สวัสดีครับสยามไส้ครับผมฮัลโหล
1: แม่สิขอมุ้งกาแฟวางสาย
0: แม่ครับได้ครับแม่ว่าเลยครับลูกกำลังเว้าฟังเลยฟังเลยแม่แม่เอาแบบใดเอาแบบใด
1: อันชิปก้อนเขาประมูลไปเท่าไรแล้ว
0: 900ครับแม่900อีแม่สมบูรณ์อยู่สกุลเอา900แม่หายเท่าไร
1: แม่
0: ห
1: าย1,000หายแม่เด
0: ้
1: อ
0: มันเต็มพอดีแล้วแม่1,000อีแม่โทรจากไสแม่
1: เอาก
0: ับ
1: แม่คำไพ่ชื่อบ่ได
0: ้โอ้ยขัดชื่อบ่ได้ก็ตกงานสละสยามไสจำลูกค้าประจำบ่ได้ครับกันนี่เนาะแม่คำไพ่ที่ไหนครับแม่เป็นยังคือเสียงใสแท้ยันเนี่ยไปเฮ็ดจังได๋มาแต่ก่อนคือเสียงแหบเครือคือจังเอียงนี่แม่คำไผเสียงสางอ่ะจำได้ยังเออ
1: แม่กินกาแฟมันสดชื่นแจ่มใสกินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับ
0: อ่ะเตี้ย
1: ว
0: ัน
1: สมบูรณ
0: ์เด้อเอ้ยคักหลายเนาะครับแม่
1: กาแฟ
0: จ้าจ้าลูกรู้แล้วบัดนี้รู้สาเหตุแล้วบัดนี้ครับแม่รู้สาเหตุแล้ว
1: แม่โทรไปก
0: ับ บ่
1: เบ
0: ิ่
1: งเบอร์แม่ติ จ
0: ัง
1: ค่อย
0: ชื่อบ่ได้ชื่อได้406ลูกบ่ได้เบิ่งเบอร์แต่ว่าฟังเสียงเอานะเฝ้านะครับแม่จ้าเอาแม่คำไผลูกจำได้แล้วจำคันว่าแม่คำไผก็มีผู้เดียวแล้วอยู่เสียงสางอ่ะน่ะชื่อได้อยู่จ้า
1: สางนี่ผู้เดียวนี่ล่ะให้แม่บ่ละมื้อเนี่ย
0: เอามันได้แล้วเพราะว่ามันตันแล้วมันตันที่ 1,000 ลูกบ่หลายก็หันคันหลายกว่าหันเขาบ่เอิ้นว่าประมูลมันสิเป็น 1,300 บ่ได้มันต้องถูกแล้วก็ได้ราคาที่พิเศษที่สุดเด้อแม่เด้อจ้า
1: จังว่าให้ผู้ใดมื้อเนี่ย 1,000 อ่ะ
0: ของอีแม่ยายคำไผเสียงสางได้ครับแม่ครับ
1: บัดนี้ของแถมให้หยังบัดนี
0: ้เอาได้คือกันสบู่น้ำมันนวดโอเคบ่หรือสิเอาหยังอยากได้หยังอีกบอกเบิ่งก็น่ะ
1: มันนวดได้แล้วลูกเบิ่งแม่สิเว้าสบู่น้ำมันนวดได้แล้วแม่อยากลองกันกาแฟท่านชายแม
0: ่ได้ครับแม่กาแฟท่านชาย2ให้แม่ไปเลยครับแม่ครับ
1: 2เราให้ยันให้ยานวดอีก2อันเด้อ
0: บ่มีปัญหาครับแม่ครับลูกบ่สิขัดแม่เป็นอย่างเนี่ยครับผมจ้าจ้าเอาครบแล้วเด้อพี่น้องเด้อประมูลมีแต่ปูพุ่งเลยแม่ครับแม่บ่สนใจหยังทั้งสิ้นถือเป็นการร่วมสนุกแม่ครับผมสิมีเสื้อไผ่แม่ลองฟังเพลงนี้ให้ผมแน่ฟังเพลงนี้ให้ผมจบแน่แล้วเช็คเบิ่งดูผมสิพาพ่อกับแม่ฟ้อนได้บ่นี่คันพ่อกับแม่ฟ้อนแล้วแอวมันลั่นหัวเข่ามันค้อนนะครับเด้าหน้าเด้าหลังแล้วแอวลั่นอีมาลดปวดเป็ดอีหลีพ่อเตรียมตัวนะครับบ่ต้องใส่เงินผมสิบอกว่าบ่ต้องใส่เงินและผมเสียโหดมากแบบใดจบเพียงนี้พ่อกันเตรียมตัวเด้อธรรมดาละแม่คนเฮาสุขอยู่ในเมืองฟ้ามีแต่แดดกับฝนเด้อพ่อเด้อสุกอยู่ในเมืองคนมีแต่กินกับมวนบักลาเว้าถือกบ่แม่ถือกบ่ถือกบ่ถือกบ่แม่ถือกบ่จบเพลงนี้ผมจะแจกกาแฟกับช่วงเลี้ยงกันไว้ซ้ำตายช่วงเลี้ยงกันไว้ซ้ำตายผมสิแจกกาแฟโดยให้เจ้าหน้าที่แจกบ่ต้องโทรมาหาหน้าไม้กับผมสิให้คนละ2กล่องไปเลยนะครับให้ไปเลยนะครับเจ้าหน้าที่ของเฮามีทั้งหมด10กว่าคนนี่เดี๋ยวสิเอิ้นเข้ามาเลยเดี๋ยวจบเพียงนี้ครับแม่จบเพียงนี้เตรียมตัวจดเบอร์ไว้043-009-888เลี้ยงกันไว้สร้างตายแจกอย่างเดียวตายไปแล้วเอาไปนําบ่ได้ดอกเงินน่ะให้พ่อให้แม่ได้ลองกาแฟสู่คนครับ

0: พ่อจ๋าแม่ครับบักลาลูกไส้อีพ่อโอ้ยมาอยู่หม่องนี้นะครับวันนี้เป็นวันเกิดแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ที่เสด็จลงมาโปรดและประทานพรให้กับโลกมนุษย์ใครเห็นโพสต์นี้คิดว่ามีบุญสัมพันธ์กับพระองค์ท่านอย่างมากขอให้ท่านพิมพ์คำว่าสาธุแล้วแชร์โพสต์ออกไป9คน9กลุ่มชีวิตจะหมดทุกข์หมดโศกเงินทองจะไหลมาเทมาปัดเป่าความทุกข์โศกโรคภัยหายภายใน3วัน7วันเตือนแล้วนะถ้าหากใครเลื่อนผ่านไม่แชร์หรือเมินเฉยต่อโพสต์นี้ถือว่าเป็นการปฏิเสธบุญบารมีชีวิตจะตกต่ำทำการค้าไม่ขึ้นมีแต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจในครอบครัวอย่าลบหลู่เด็ดขาดพวกนี้บักลาตื่นมาเศร้าขึ้นมากมาพอที่โพสต์แบบนี้ละผมเห็นแล้วโอ้ยผมจะแมนบอกเป็นนอสูกระไดว่าสั่นแช่บ่อละสยามไส้แช่แล้วแช่ลายปันใดแช่เก่าคนย่านยังย่านเจ้าของทุกอยากยังบ่ได้อยากจะรวยเขาเพราะฉะนั้นอีแม่ก็เบิ่งดีๆการใส่โซเชียลการใส่อินเทอร์เน็ตแต่ว่าการฟังรายการลูกเต้านี่บ่ต้องห่วงบ่ต้องกังวลแม่ครับขอโทษเด้อบักลามีบิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับมื้อนี้เลยบ่เกี่ยวกับวันเกิดแม่กวนอิมแต่ว่าเป็นมื้อที่ลูกเต้าคิดว่าถึงเวลาแล้วเศรษฐกิจลูกหลานอยู่กรุงเทพกันน้ำท่วมโอนเงินมาให้แม่บ่ได้เงินผู้เฒ่าก็สิออกวันที่7ที่8เลขก็จักสิถึกหรือบ่ถึกได้ทูมหาลาภจุดออกมาแล้วเออจะสิเสียงเบิ่งอยู่ดอกจัก20จัก 10% พอได้มวนคือจังสยามใช่ว่านั่นล่ะพ่อครับผมสิให้น้องกับนุงเขาขอมาแนะนำตัวซะก่อนเริ่มต้นทีมงานครับแม่จ๋าทีมงานทุกคนอีหล่ามามามามาจะคอยรับโทรศัพท์จะคอยรับจะคอยรับแป๊บเดียวแป๊บเดียวเร็วเร็วนะครับนะครับมีผู้ใดเนี่ยน้องใหญ่น้องดวงน้องปอน้องมนน้องอาร์ตนะครับหรือจะเป็นน้องนุ่มนะครับอันนี้ทีมงานโอเปอเรเตอร์สาวสวยทุกคนมานี่ซีเบลหนึ่งให้ฟังสิผ้าสิผ้าเฮ็ดแนวบ้านเมืองเขาบ่เฮ็ดบ่ทำแต่เจ้าของเฮ็ดไปโลดนะครับกับช่วงเขาเอื้อนว่าช่วงอันนี้อันช่วงพี่ใหญ่น้องสิบอกจังสิว่าตอนนี้คนบ้านเฮาบ่ใครมีเงิน
1: จ้ะ
0: บัดนี้ลางคนก็โทรเล่นเกมคนหมู่เก่าหมู่10แล้วเพิ่นเพิ่นก็บ่ทันสิมั้ยครับพี่ใหญ
1: ่
0: คนก็บ่ทันผมก็เลยตกลงจังสิน้องนุ่มมาล่ะมาจะคอยรับมันบ่เป็นหยังดอกบ่ไปใส่ดอกอีแม่เพิ่นที่เอานะครับอยู่แล้วมานุ่มน้องปอมาอันนี้น้องใหญ่น้องใหญ่ทักทายจังหน่อยนี่
2: สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุภูทุกคนเด้อที่กำลังเปิดขึ้นรับฟังจ้าทุกคืนเลยค่ะ
0: นี่คันได้ยินเสียงผู้นี้เนี่ยแม่นแล้วครับเอาทักทายเนี่ยคนต่อมา
3: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะนี่น้องปอนะคะทีมงานสยามชัยจ้า
0: อ่ะคนต่อมา
4: สวัสดีค่ะน้องหนุ่มเด้อจ้าเสียงนี่บ่แม่นมิจฉาชีพแต่ยังใดแต่เป็นทีมงานไอ้หนุ่มสยามชัยเด้อจ้า
0: ตัวมาแม่นมนมานี่ตัวจะเสียจะไปนั่งเบิ่งจะเฝ้ารับจังได๋ก็ได้คุยเอานี่ลูกไผบ้านหนองกีกันนี่เอา
5: สวัสดีจ้าอันนี้น้องมนเด้อจ้าอันโทรมาทักทายกับน้องมนแน่ๆเด้ออ
0: ันน้องอาร์ตมาล่ะมาอันนี้ผู้นี้นี่บ่ใครรับมีแต่โทรน้ำเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยโทรไปถามแม่ตัวไปเฮ็ดหยังก็เวลาโทรหาพี่น้อง
6: โทรไปพ่อแม่พี่น้องว่ามีสาสิบแม่จ๋าน้อยใจหลาย
0: หลายที่แท้ล่ะอยากไปทั่วไปอันขายผู้ลังคนน่ะจะบ่มีเงินก็อาดก็ทั่วไปน้ำสิแท้
6: น
0: ้
6: ำแล้วพ่อกับแม่ก็ว่าโอ้อีหล่าเงินคืออืดแท้
0: เออเอาบัดนี้จังสิเด้อบัดนี้น้องใหญ่เด้อ
1: จ้า
0: พี่สยามไส้อดอันพี่ใหญ่อันนุ่มสยามไส้นี่สิให้พวกเจ้าน้องอาดน้องม่อนน้องปอน้องนุ่ม
1: จ้า
0: คันเพิ่นทั่วมาให้เพิ่นไปเลยคนละหากองบ่เป็นคนหากองหาคนคนละกอง
1: คนละกองจ้า
0: เดี๋ยวจะค้นให้1นุ่ม2อาร์ต3ปอ4มน5อันหยังก็อาร์ตเออแม่นบ่1ใหญ่
1: 1พี่ใหญ
0: ่2
1: ปอ
0: 3
1: มน
0: 4
1: นุ่ม
0: 5
1: อาร์ต
0: 6มน
1: เอามนเอา
0: เลยเอาแต่1ใหญ่2ปอ3อาร์ต4มนหาหามนวะหาคนหาคนนี่ให้อีพ่ออีแม่คนละกองให้ได้หาคนโดยบ่ต้องมีเงื่อนไขเซาขายมื้อเนี่ยบ่ขายแล้วคันผู้เพิ่นเอากองเดียวนี่เอาให้เพิ่นซื้อไปเลยเพราะว่าผมรับผู้เดียวหน้าไม้นี่มันบ่ทันอยากอยากคืนกําไรให้พี่น้องใครๆว่าจังซี่แม่พี่ใหญ่แบบว่าซื้อกินซื้อใส่เลี้ยงเพิ่นไว้แม่ซ้ําตายน่ะนะพี่ใหญ่อีหลีเด้นี่เขาเอิ้นช่วงเลี้ยงไว้เด้นี่เลี้ยงไว้ซ้ําตายเด้เนี่ยเออ
1: ทุกคนสู้เลี้ยงกันเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่
0: เออแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเฮาตายไปเฮาก็เอาเงินไปบ่ได้แม่พี่ใหญ่
1: จ้าแม่นค่ะ
0: พี่ใหญ่ว่าดีบ่
1: ดีค่ะดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน
0: ผมก็สิแจกคือกันหาคนด้วยกันโอ้เอาซั่นเนาะพี่ใหญ่เนาะขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไปรับเอาหาคนผู้ใดทั่วมาให้เพิ่นไปโลด คันเบิดโคตาเราก็ย่าเกียกต่อเด้อพี่น้องครับจดเบอร์ไว้บัดนี่อ่ะมีเบอร์ตามนี่043009กด83โตชัดเจนเนาะแม่อันนี้คือเรื่องจริงผมสิแจกทั้งหมด5คนเป็นโอเปอเรเตอร์ผมร่วมกับผมเป็น6 6 5 30 30กล้องนี่บ่คิดเงินบ่คิดค่าส่งอยากได้ของแถมขอกับน้องกับนุ่งเพิ่นไปเอาเป็นว่าบักลาให้ซื้อๆนี่ล่ะเขาเรียกว่าช่วงเลี้ยงกันไว้ซ้ำตายบ่ขายนะครับผู้ใดที่รายได้มีอยู่ก็สร้างแต่แม่คันผู้ใดมีเงินหลายลูกเต้าค้ำคุ้นเงินบ่อึดบ่อยากอีพ่อก็บ่ต้องโทรมาดอกเอาอยากได้ผู้ที่ช่วงนี้มันปลายเดือนเงินก็บ่ทันได้มีลูกหลานเขาก็ลดน้ําท่วมหลานก็ต้องไปโรงเรียนอีกค่าใช้จ่ายมันบ่พอลดค่าครองชีพให้พ่อให้แม่เลยชัดเจนเนาะแม่เนาะชัดเจนเนาะเออนะครับสินค้าแห่งขายดีหั่งแจกแห่งขายดีแล้วหั่งต้องแจกอ่ะบ่ต้องไปสนใจก็ยังมาขึ้นกําไรให้กับลูกค้าเนาะบ้าปอมั้ยให้หน้าแจกน้ําเนี่ยพวกตัวก็จะแจกผู้เดียวแล้วให้หน้าใหญ่น้ําเนี่ยมันเป็นได้แท้043แม่มาคนละกองบ่ต้องถามปัญหาบ่ต้องหยังทั้งสิ้นโทรมาเอาไปลดกองนึงโทรมาเอาไปลดกองนึงของผมแจก5กองน้องแจกคนละ5กองอีกรวมเบิดเสร็จ6คน30กองแจกไปเลย043009888มาแม่043009888ของดีบ่จำเป็นต้องขายเสมอไปครับเพิ่นกินได้เพิ่นรีดตนเออผู้ใดแข็งแรงผู้ใดดีก็ดูแลกันไปเนาะแม่เนาะช่วงนี้ลูกขายดีลูกก็แจกไปนะครับนี่มาแล้วมาจากไซนอนี่เนาะแม่สวัสดีครับสยามไส้ครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: จ้าแม่ว่าไง
7: ยากไอ้เรียกเกมช่วงยังไม่ดูเล่น
0: เรียกไม่ดูซ้ำตายแม่ไม่มีอะไรแม่บอกชื่อเลยเดี๋ยวลูกให้ไป1กล่องฟรีจ้าแม่ไม่ต้องเล่นเกมอะไรเลยจ้าเอาไปเลย1กล่องนะจ้าแม่โทรจากที่ไหนเนาะนี่จ้า
7: สก
0: ล
7: นครจ
0: ้าสกลนครเอาไป1กล่องนะเดี๋ยวฟังเสียงคุ้นๆอยู่นะนี่สกลนครนี่โอ้คุณแม่สำรวยหรือเปล่าจ้าใช่มั้ยนี่คมน้ำปูหรือเปล่าโอเคแม่สำรวยได้1กล่องครับแม่ไม่มีเงื่อนไขครับให้ไปเฉยๆเลี้ยงไว้สั้นตาย
7: จ
0: ้
7: า
0: จ้าจ้าโอ้ยตายแล้วออกไปน้ำบ่ได้เนาะแม่เนาะแม่นบ
7: ่แม่อย
0: าก
7: ซ
0: ื้อ
7: เพิ่ม
0: โอ้
7: พ่อเพิ่มไม่มา
0: จ้าได้จ้าแม่เอากี่กล่องคะแม่สำรวย
7: เอากาแฟเอา5ซอง
0: โอเคเอากาแฟอีก4ก็ได้อีกตัวหนึ่งเป็น5ของแถมเป็นอะไรครับแม่ครับ
7: ก็เป็นกาแฟ
0: โอเคจ้าๆแม่ครับมันจะได้เป็นสบู่หรือครีมนวดแล้วก็เป็นกาแฟของลูกแม่ได้อยู่แล้วอีกกล่องหนึ่งเป็น5กล่องนะทั้งหมดได้5กล่องงั้นลูกเอาสบู่ให้แล้วก็ครีมนวดให้2อย่างเนาะแม่เนาะจ้า
7: จ
0: ้
7: า
0: จ้าจ้าอ่ะคนต่อมาครับเลี้ยงไว้ซ้ำตายแล้วเอาไปน้ำบ่ได้ให้พ่อให้แม่ไปโลดอ้าวคนที่สองครับสวัสดีครับ
8: จ้าได้ใช่ไหมโทรมาติดแล้ว1กล่อง
0: หนึ่งกล่องให้ไปเลยไร้เงื่อนไขครับให้ไปเลยครับยิ่งขายดีต้องยิ่งต้องแจกถูกไหมแม่ถูกไหมของดีต้องแจกของดีต้องแจกแม่ของดีต้องแจกครับแม่จ้าอ้าวแม่สุกัญญาแม่สุกัญญาเอาไป1กล่องแม่ไรเงื่อนไขเดี๋ยวลูกส่งให้ครับแม่จ้าจ้า
8: ขอบคุณมากมายมีที่อยู่แล้วใช่ไหม
0: กุดบากสกลจ้าแม่จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าแม่เอาคนที่3มา1กล่องเอาไปลดให้มันเร็วไปเลี้ยงไว้ซ้ำตายแล้วไปน้ำบ่ได้แม่สวัสดีครับ
9: ย้ํา
0: ไ
9: ส้บ่อยแม่
0: พอเอาบ่ต้องอย่ามาเฮ็ดเสียงอ่อนกับลูกไส้บัดนั้นเขาให้อยู่แล้วอุ้ยจังแม่นคักหลายอีแม่เอาไปกล่องนึงแม่ไปเลี้ยงไว้สร้างตายแล้วเอาไปน้ําบ่ได้แม่ จักแม่สิเลี้ยงลูกหรือลูกสิเลี้ยงแม่พวกรอบนี้ก็ได้เอ้าแม่เอาไป1กล่องเลยจ้าแม่จ๋าครับแม่ซื้อเพิ่มบ่หรือสิเอาตัวนี้ไปกินทางเงินเดือนออกก่อนเอาที่อู้ได้ไปอีกกองนึงอาจากลูกซ้ายครับแม่จ๋าจ้าจ้าจ้าแม
9: ่อาได้ลูก
0: ได้เดี๋ยวคันบ่ฝากนุ่มน้ำโขงกับลูกกระซิซ่วงไปเองเพราะอันนี้ลูกจกทุนเจ้าของอาจจะซ่วงไปทั้งเคอรี่เด้อแม่เด้อครับผมครับแม่หรือว่าคันนุ่มน้ำโขงไปได้กระซิฝากแล้วไปกระซิโอนค่ากาแฟไปแล้วดอกครับแม่จ้าจ้าโอ้ยขอบคุณครับแม่รอรับจ้าเอาเหลืออีก2คนครับแม่ของผมอีกโคตาอีก2คนมาตายแล้วเอาไปน้ำบ่ได้แจกอย่างเดียวแห้งขายดีแห้งแจกนะครับ นี่ละมันเป็นยังไงเที่ยววะวัสดีครับวัสดีครับผมสวัสดีครับสยามไส้ครับ
10: สวัสดีครับ
0: ครับพ่อเป็นได
10: ้ครับผมจะได้กาแฟไหมครับ
0: ว่ายกันได้รวดแล้วเนาะตอนนี้พ่อผมสยามไส้กำลังเบาเด้อเนี่ยพ่อจ้า
10: ครับ
0: พ่อเอาไปหนึ่งกล่องเคยสั่งกับลูกป่ะครับผม
10: เคยสั่งครับเคยสั่ง
0: อ่ะแต่ว่ารอบนี้บ่เอาเงินเด้อบาทเดียวก็บ่เอาเด้อได้ยินบ่
10: คร
0: ับ โอ้โหให้แม่แสวงโอ้ครับครับครับได้ครับได้ครับขันวางสั่นผมมีข้อมูลอยู่ดอกอีแม่แหวงอ่ะครับ
10: ครับ
0: บ้านดวงบ้านดวงยายแหวงบ้านดวงจำได้โยครับคันคันกินเถือกนี่สิไปเอาล้านกางเกงยินมือสองไอ้พรใช้หรือว่าล้านบุญช่วยโอสวดก็มีได้เด้อสองมองนั่นก็ได้คันต้องการด้วนนะครับผมครับ
10: ครับที่แหลกผมจะซื้อหันละ
0: เออ
10: ก้อนแม่แสวงเดี๋ยวผมเดาด้วยหันละ
0: อ๋อครับครับผมครับครับเอาครับผมคนที่สี่ละอ่ะขอบคุณครับอีกจะคนก่อนหนาเอาขอบคุณครับไอ้หุ่งเฮืองเหลืองเหลี่ยมครับครับผมเจ้านายเอ้ยหวัดดีครับสยามไส้ครับฮัลโหลแม
11: ่
0: อันแจกใบเลี้ยงใบสั้นตายครับแม่ครับตายแล้วไปน้ำบ่ได้ให้กินฟรีอย่างเดียวเมื่อเนี่ยแม่ซื้อจังได้ฮะ
11: พ
0: ี่
11: น้อง
0: ผีแม่ได้หนึ่งกองเด้อแม่ได้คนที่หาพอดีเด้อแม่เด้อคนที่หาเด้อได้ยินบ่จ่าจ่าจ่าโอ้ครับครับครับแม่หาคนสุดท้ายเอ้าคนละหาสายอันนี้ผู้ใดเนาะนี่เนาะอีแม่น้อมจิตอยู่สามภาคอุดรเอาไปหนึ่งกองแม่บ่ต้องใจจักบาทเด้อแม่เด้อรอรับเด้อค่าส่งก็บ่ได้เสียเด้อ
11: ส่งมาพร้อมกันกับเมื่อวาน
0: น
11: ี่ได้บ่อ่
0: ะเมื่อวานไปก่อนแล้วเมื่อวานไปแล้วมื้อนี้มันสิไล่กันไปมื้อต่อมื้อเลยครับแม่จ้าจ้า
11: จ้าๆ
0: ๆขอบคุณครับขอบคุณครับแม่จ้าโอ้ยเวลากระเบิดลงพ่อครับแม่ครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากเฮ็ดให้มันเป็นปรากฏการณ์เกินบ้านเกินเมืองเขาซื้อนี่ล่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนี่แม่ท่านโทรหาผมอย่าคิดว่าเป็นการรบกวนเด้อมันเป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่เด้ครับเขาจะบ่ทิมกันสู้ไปน้ำกันเงินบ่มีก็เอามาเอาไปกินฟรีๆอย่างสิละเงินหลายก็โยไว้ซะก่อนซื้อเอาซื้อเอาผู้เงินหลายอ่ะผู้บ่มีเงินก็จะค่อยโทรมาขอกินขออยากไปเลี้ยงไว้ซ้ำตายตายแล้วเอาไปน้ำบ่ได้เอ้าเวลาเบิดแล้วขอบคุณทุกคนครับ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเฝ้าระวังดินถล่ม16จังหวัดระหว่างวันที่27-29กันยายน2569กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกระยองฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่27-29กันยายน2569และขอให้เครือข่ายทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมติคณะกรรมการสรรหากสทช.ยื่นร้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวสั่งให้นายแพทย์สรณ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ทันทีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12ประกาศปิดให้บริการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ3แห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติแม่วกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรตากและนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่27กันยายน2569เป็นต้นไปเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากกระแสน้ำเชี่ยวดินโคลนถล่มและต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มทับเส้นทางสัญจรกับระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวรวมถึงเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งฟื้นฟูพื้นที่ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคกรมอุทยานจึงได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ยึดถือความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญสูงสุดพร้อมสั่งการให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
6: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
7: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
6: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
7: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
1: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
8: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลหลัก
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
4: สูตรลับความอร่อยง่ายๆสำหรับแม่บ้านกับน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์ที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดอย่างพิถีพิถันหนักเครื่องด้วยพริกแห้งหอมแดงและกระเทียมไม่ว่าจะใช้ปรุงผัดต้มหรือทำเมนูไหนก็หอมอร่อยเข้มข้นมีให้เลือกลิ้มลองกันถึง4รสชาติกับสูตรน้ำพริกเผาเผ็ดน้อยสูตรเผ็ดกลางสูตรเผ็ดมากและสูตรพิเศษโดยเฉพาะกับน้ำพริกเผาสูตรต้มยำเลือกสรรได้ตามใจชอบแต่รับรองว่าทุกสูตรใครทำก็อร่อยใครกินก็ติดใจน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศทางพันท้ายขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับเกมประจำเดือนในเดือนกันยายน2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าบิงโกจิ้มให้ใช่ได้รางวัลจงทายว่าจากภาพหมายเลข1ควรเป็นสินค้าที่ชื่อว่าอะไรให้บิงโกแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กันยายน2569ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์กันด้วยนะคะ
10: สวยไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เฟรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เฟรนด์

0: อบถาม0896900288 0896900288
1: 23มกราคม2570นี้บุรีรัมย์พร้อมแล้วบุรีรัมย์มาราธอน2027ก้าวสู่ปีที่11เปิดทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ธีม Beat the Night Run the Right ขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีออกมาเชียร์ออกมาชมออกมาให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางรอยยิ้มเสียงเชียร์และน้ำใจของคนบุรีรัมย์คือพลังสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกบุรีรัมย์มาราธอน2027มาร่วมสร้างความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

0: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444
1: ให้โหดโทษการวาสานเจ็บปวดวาสันเนาะสันเนาะยายเนาะกลับสวัสดีคุณแม่คุณพ่อประตูไม่สนคุณลุงคุณป้านนะเพื่อนสาวผู้บ่าวผู้เพลอยู่กับผิดกับน้องในช่วงรายการลูกทุ่งใจบุญสาวอุ้มหมายเลขโทรศัพท์สาวอุ้มจดเบอร์วันนี้จะไม่มีการนำเสนอข่าวถ้าว่าจำเป็นสิบ่เว้าข่าวยังให้พี่น้องพ่อแม่เฮาได้ฟังเอาจังไดจังสิบ่เว้าข่าวบัดที่นี่ผู้ฟังก็มีอยู่ผู้อยากฟังก็มีอยู่

จะเป็นโหดระทึกกับมีตัวโทรหาหนู0897136882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบีหมายเลขโทรศัพท์สาวอุ้ม0897136882วันนี้จะพาไปติดตามเรื่องของหอยหอยเข้าไปในอันท้องน้องเมียนี่แม่ยายมันเป็นจังใดเคยฟังเรื่องนี้หรือเปล่าเดี๋ยวจะพาไปติดตามเนาะอาจจะยาวนิดนึงหน่อยเด้อถ้าใครที่ยังไม่เคยฟังอาจจะรู้สึกว่ามันน่ารำคาญหรือสิบ่เว้าเฮือยายเปลี่ยนไปเป็นเรื่องอื่นซะเป็นหยังว้าวโลดว้าวโลดเห็นบอกผู้ลงคนอยู่ให้เฮาเว้าภาษาก็มีอยู่เดี๋ยวเด้อหาเรื่องนี้ก่อนพอแม่เฮาเป็นไหนสายตาฟ้าฟางตามองไปไหนก็มองไม่เห็นหุ่งแล้วเฮ็ดจังไหนตาจะบ่บอดบ่บอกว่าสั่งซื้อเควีรูทีนเควีรูทีนนี่ส่วนประกอบบางส่วนโดยเฉพาะดอกดาวเรืองชนิดที่กินได้นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียมันมีซีเซนทินมีรูทีนสูงมีเบต้าแคโรทีนมีโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดองุ่นดีต่อตาพอตาเมเฮาเดอสั่งซื้อมาทาน1กระปุก590มี30แคปซูลทานวันละ2เช้า1เย็น1ทานไปสังเกตเบิ่งเจ้าของก็สิลืมได้ล่ะว่าตะกี้คอยลดน้ำตาไหลตะกี้คอยลดเป็นผ้าเป็นมัวเดี๋ยวนี้โอ้สว่างสว่างออกก็สิได้ว่าตัวยายก็สิบ่ได้สั่นงงงเงินๆสั่นงงๆสาวๆตัวโทรหาสาวอุ้มนั่นเด้อเดี๋ยวจะพาไปติดตามเรื่องโจกฮาๆเรื่องนี้อาจจะยาวเด้อตั้งใจฟังนะจ๊ะมีชายคนหนึ่งแต่งงานกับหญิงสาวหลายปีแล้วแหละจนมีลูกด้วยกันสองคนแล้วเขาก็มีน้องเมียเป็นสาวสวยบักภาคนี่กับเฝ้าเบิ่งเต้าน้องเมียมาโดนจอบซ้อมมักเขาว่าสันเทาะแล้วก็คิดหาทางเหตุจังไหนเนาะจังสิได้เยเยมาลูกเกดกับน้องเมียเพิ่นว่าอยู่มาวันนึงเป็นฤดูฝนบักซ่านี่ก็ออกไปไถคลาดหน้าเมื่อตกสายน้องเมียเอาข้าวแล้วก็อาหารไปส่งที่นาซึ่งก็มีกระท่อมอาศัยอยู่ด้วยกันเจ้าหนุ่มจึงบอกให้น้องเมียให้ช่วยดำนาเมื่อหญิงสาวดำนาหลังจากดำนาเสร็จแล้วก็รู้สึกเมื่อยโอ้ยปวดเอวเว้ยจึงเข้าไปนอนพักผ่อนในกระท่อมนาแล้วก็พลอยหลับไปบักอันนี้พี่เขยเมื่อเห็นน้องเมียนอนหลับเช่นนั้นมันก็คิดหนาคิดหลังออกอุบายที่จะได้ร่วมรักเยเยมาลูเกะกับน้องเมียวาสิรวยไหลน้องเมียวาสันทอไปจึงรีบไปเก็บหอยตามท้องนาเมื่อได้มาพอสมควรแล้วจึงเอามาวางลงภายในหว่างขาของน้องเมียเย็นกะลาบรูหัวรูต่อละนากระไดมันเย็นนอนมันนอนหลับสบายเด็กสาวมันก็หลับสบายแบบนี้แหละแล้วก็วางหอยเรียงออกมาเรียงออกมาเป็นแถวจนถึงหัวบันไดแล้วก็ตีนบันไดให้ว่าวางหอยเลี้ยงหอยไปไหมยายเลี้ยงหอยจากวางขาของน้องเมียลงมาบันไดพุ่นย่างไปย่างไปพุ่นไปหัวทงนาพุ่นมันเลี้ยงหอยต่อกันเป็นทำน้องว่าหอยพากันย่างเข่าไปของรับน้องเมียจังสินะบักซานี่วางหอยเสร็จซับแล้วก็ทำทีไปทำเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าสมคันเทนาเผอิญแม่ยายมานาแล้วก็ได้มาดูที่กระท่อมเพราะตาไม่เห็นหอยเรียงแถวเข้าไปถึงผ้าสิ้นของลูกสาวแบบนั้นยายนี่ก็ตกใจวอยๆตายแล้วแต่แล้วเป็นอะไรเป็นอะไรบักลูกเขยเนี่ยก็ได้ยินเล่นมาในบาดที่นี่ทำทีตาตีตาลันแบบบ่รู้อีหยังหะนะเล่นมาพอมาสอบถามแม่เฒ่าเกิดอะไรขึ้นคุณแม่พอมาถึงกระท่อมก็พูดว่าแย่แล้วแย่แล้วเบียบนี่นี่มันเข้าไปนี่อันของลับหน้าสาวเด้นี่มันเข้าไปนี่นั่นเลยเด้นี่ว้ามันเป็นตาย่านเถอะมันเข้าไปจักตัวเลยเหรอโอ้ตายเซ็ตบักกล้องดองเลยเดี๋ยวสมอเลยเห็นจังไหนนอน่ากลัวมากไม่เคยเห็นเกิดมาจังหวัดจักกี่ปีไม่เคยเห็นแบบ

นี่โอ้ตายเป็นเรื่องที่หาดูยะลิดได้ยากคือสิเข้าไปในท้องอันตรายฝ่ายแม่ยายแม่เฒ่าพอแต่ได้ยินแบบนั้นนึกว่าเป็นเรื่องจริงยะนี่ก็ตกใจลูกเขยก็ทำเป็นอายกระมิกกระเมียนแล้วก็บอกแม่เฒ่าว่าต้องให้ผู้ชายที่มีของลับคดไปทางซ้ายเลี้ยวไปทางซ้ายมาทำการเกี่ยวออกดิหอยมันจังสิออกพอแม่ยายกับลูกสาวคนเล็กกลับมาถึงบ้านก็นำความนี้ไปปรึกษากับลูกสาวคนโตผู้เป็นเมียของบักนุ่มมันละแล้วก็ตกลงให้พากันสืบหาคนที่มีของลับคดไปทางซ้ายเมื่อเพื่อที่จะมาช่วยทำการเอาหอยออกจากท้องให้ลูกสาวคนเล็กในวันต่อไปวาสนทะพอเจ้าหนุ่มตัวการกลับมาถึงบ้านตอนเย็นเนี่ยก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังถึงการหาคนที่มีของลับคดซ้ายมาช่วยเหลือดังนั้นในวันต่อมาขณะไปได้หญ้าสวนกับเมียบักภาคนี่ก็เลยเอาเส้นได้มัดของลับของตนให้คดไปทางซ้ายแล้วก็นุ่งผ้าสั้นๆทำที่ผ่ามันตกลงมาให้เมียเห็นของลับตนโอ้ยายนี่เห็นของลับผัวโอ้คันนี้เด้ของเจ้านี่เด้มันคดไปทางซ้ายตัวนี่โอ้ยเจอแล้วบาดที่นี่ก็เลยนำความไปบอกแม่ให้แม่ลูกก็ใกล้ๆตัวเฮานี่เด้ผู้ที่มีจูคดไปทั้งใส่แม่สิไปหาใส่ไก่วันรุ่งขึ้นแม่ยายผู้เชื่อว่าหอยเข้าท้องลูกสาวจึงบอกให้ลูกสาวคนเล็กและลูกเขยไปที่กระท่อมนาเพื่อไปจัดการเอาหอยออกเกี่ยวหอยออกจากท้องส่วนแม่ยายก็ตามไปด้วยลูกเขยบักเจ้าเล่ห์นี่ละก็เลยไปก่อนพยายามเก็บหอยห่อผ้านุ่งซ่อนเอาไว้กับตัวอย่างดีแบบมิดชิดพอได้เวลาก็ให้น้องเมียขึ้นไปนอนบนกระท่อมแล้วก็บอกให้แม่ยายคอยเก็บหอยที่ออกจากท้องลูกสาวอยู่ข้างล่างเจ้าหนุ่มก็จัดกันเยมาลองเกะมาลูกเกะกับเมียกับน้องเมียสนอกที่ตั้งใจไว้พอขยับตัวที่ไรมันก็ย้อนหอยลงไปที่ช่องพื้นของกระท่อมให้ตกลงไปข้างล่างทีละตัวแม่เฒ่าก็ทาเก็บเอาหอยอยู่แต่ล่างแย่นั่นก็ได้แล้วบาดที่นี่ก็หอยไปทุบทิ่มด้วยความแค้นมึงเขาไปในท้องลูกกูฮะมึงเขาไปในท้องลูกกูเหยียบทั้งทุบให้มันแตกสมน้ำหนามึงวะมึงเขาไปในของลูกสาวกูมึงเขาไปในท้องมึงเป็นยังคืออื่นมึงเขาไปแท้มึงสมัสวไตแท้มองอื่นไม่หลายมองมึงก็คือบ่ไปยายนี่จัดการทุบหอยแตกเบิดบักลูกเขยนี่สำเร็จกิจแล้วหอยที่เก็บมาก็หมดพอดีก็บอกแม่ยายว่าหอยที่เข้าท้องน้องเมียนั้นเบิดแล้วแม่ยายรู้สึกสบายใจที่ได้มีการเอาหอยออกจากลูกสาวไฟเจ้านมก็สบายใจที่ได้จัดการกับน้องเมียอย่างสาสมโอ้นี่คือเขาเรียกว่ากลลวงของบักลูกเขยจอมเสียบ คุณเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้หรือไม่ขอเสียงนะคะพี่น้องชาวไทยต่อไปสิพ่ายพี่พ่อน้องพ่อแม่เฮาดูแลเรื่องราวของเควิโกเมื่อยบ่สิมาตุสุตาซาจอจือจอจือข้าตะเมื่อยข้าตะมีแต่โรคประจำตัวเบาหวานความดันโรคเกาโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันหรือจะเป็นไอเกี่ยวกับนี่แม่เกี่ยวกับอันตอมลูกหมากอักเสบนี่เห็นบ่มันโคตรไส้โคตรขวาโคตรหนาโคตรหลังให้เขาต้มได้อยู่นี่ยายให้ลูกเคยตัวอยู่นี่ถ้าหากว่ามีปัญหาตอมลูกหมากอักเสบก็เช่นเดียวกันเด้อพอยแม่เฮาไปหาหมอก็ไปหาแนวมาฟื้นฟูร่างกายเจ้าของให้เซลล์มันทำงานได้ดีอย่าฝากให้มันเสื่อมอันนี้ก็จำเป็นเช่นเดียวกันเด้กินตะยาก็กินต่อไปหาแนวอื่นมาทานเพื่อที่จะให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นฟื้นฟูให้รับสบายตื่นขึ้นมาเบากระตุนกระตูเวิงวางสุดตัวเนาะสั่งซื้อเควิโกก็โทรหาหนู0897 13

าจีบหนูรักจริงหรือเปล่าแรกๆเขาก็จะรักจริงอยู่อยู่ไปอยู่มาด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอาจจะไปเจอหญิงสาวที่สวยดูมีเสน่ห์ดูแบบมีอะไรที่คุยกันรู้เรื่องแล้วก็มีโอกาสได้จับได้ใบมีโอกาสได้อยู่กันสองต่อสองมีโอกาสได้หยอกล้อแล้วคนนั้นก็เล่นด้วยซะด้วยสิตบมือสองข้างดังไปพร้อมกันหยาตัวบาดที่นี่การนอกใจก็เลยเกิดขึ้นไปเลยสิยายเฮ็ดจังได๋ถ้าหากว่าเขานอกใจช่วงเวลาของการเพลิดหัวใจไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังแซ่บเขากำลังสนุกสนานมีความสุขมีความฝันได้ยิ้มได้แต่งเนื้อแต่งตัวกินหอมได้ออกกำลังกายหันมาสนใจส่วนเว้าส่วนโค้งหน้าตาของตัวเองกินหอมของตัวเองเสื้อผ้าหน้าแพ้แล้วก็โดยเฉพาะโทรศัพท์หวงเป็นพิเศษเพราะมันจะมีคนโทรมาแล้วก็ส่งข้อความมาหาเขาและตัวของเขาเองที่นอกใจเราบ่ว่าจะเป็นผัวหรือเป็นเมียก็ตามแต่ล่ะเฮาก็ต้องการคุยกับเขาแล้วก็จะต้องมีการส่งข้อความไปหาอีกคนนึงเช่นเดียวกันเฮาก็เลยลอยโทรศัพท์เฮาก็เลยลอยไปเข้าห้องน้ําแน่ลอยไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ต้องอยู่กับอีเกหรือบักเถาอยู่บ้านตลอดเวลาโทรศัพท์จะบ่งบอกว่าสามีของคุณหรือเมียของคุณยังปกติดีอยู่หรือเปล่าฮะนาเพราะฉะนั้นแล้วกรุณาเช็คโทรศัพท์ของผัวบ้าๆคอยเป็นคนบ่เช็คตัวคอยให้เกียรติด้วยจะมาฟังให้เกียรติอยู่นี่ติถึงบทที่จะต้องเช็คก็ต้องเช็คหรอวะบ้าจังไหนก็สร้างถ้าให้เกียรติเขามึงให้เกียรติด้วยนั่นล่ะคันบ่อยากเสียไปก็ต้องเช็คโทรศัพท์ผู้ต้องคนเช็คแล้วเช็คอีกยิ่งเช็คเขาแห้งสั่งมึงไม่เช็คเขาก็สั่งมึงอยู่แล้วตอนเนี้ยมึงไม่มีอะไรที่จะต้องทำเนื่องจากว่าเขาหัวใจเขาแบ่งครึ่งไปเรียวเขาไปให้คนอื่นส่วนหนึ่งหรืออาจจะทั้งหมดไปเรียวในตอนนี้แล้วแต่มันสิมวนอยู่โดนไปคันผู้ไซบ่มีเงินหรือคันผู้หญิงจังใดเฮ้อคันผู้หญิงมีปัญหาทั้งผัวทั้งพี่นี่เอาไปมากกับเฮียงสิวุ่นวายสายสมองโลกแตกกลายเป็นปวดหัวกลายเป็นโอ้ยกูบ่น่าเริ่มต้นเลยกูบ่น่าอันนอกใจเมียนอกใจผัวเลยเพราะว่ายังแรกๆมันมวนอยู่แล้วโดนไปโอ้มีแต่ปัญหาเนาะตาจุ้นเนาะใช่ไหมฝากความคิดถึงไปหาพ่อหาแม่ที่ฟังรายการลูกทุ่งใจบุญกับสาวอุ้มในเด้อหมายเลขโทรศัพท์สาวอุ้มจดเอาไว้เราเคยสังเกตหรือเปล่าว่าเป็นยังเฮาคือเมื่อยวับแวบแวบนอนหลับก็หลับแน่นี่หน่อยจังหน่อยก็ตื่นพะโวกพิเวกขึ้นมาตีหนึ่งตีสองนอนก็ไม่หลับร่างกายมันเถาไหนจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกก็จะเริ่มพุนแล้วหัวใจก็บ่คือเก่ามันเฮ็ดงานบ่คือเก่าแล้วมีแต่สิบมีแต่โรคหลายโรคค่อยๆคืบคั้นมาหาเฮาค่อยๆแทรกแซงเบาหวานความดันปวดหัวมัวก้าวเป็นวิงเวียนสะตวกกับเข้ามาแล้วบาดที่นี่ตะกี้แต่ก่อนเฮาบ่รู้จักจริงๆแล้วสะตวกนี่มันสิมีมาตะโดนแล้วเนาะเดี๋ยวนอกพ่อตาเนาะเฮาบ่รู้จักเนาะโยบ่ยาก็เป็นแอร์แล้วแน่ก็เป็นตองแรงตองแรงปวดหัวความดันสูงขึ้นแบบผิดปกติแล้วหลังจากนั้นก็ล้มอ้วกลงปากก็เป็นเฝ้าๆนั่นก็คือโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันเลือดไปเลี้ยงสมองหรือเลี้ยงหัวใจไม่ทันก็กลายเป็นนั่นเป็นนี่ยากลูกยากหลานต่อไปไปเลยเสียบอกว่าสั่งซื้อเควิโกมีส่วนประกอบต่างๆบ่เบาหลายละอย่าวีก็กินอย่าไข้ก็กินอย่าแข็งแรงเหตุการณ์เฮ็ดงานได้คือสมัยหนุ่มสาวก็กินถ้าหากว่าอยากอยู่จังซั่นบ่กินดอกกินแนวอื่นน้อยไปหาหมอคันดีอีหลีเขาสิมีโรงพยาบาลก็ไปยายยาเฮาก็กินตัวอื่นเฮาก็ต้องทานเสริมเข้าไปด้วยสิยายเฮาเฒ่าแล้วร่างกายเราไม่เหมือนเดิมกินอะไรเข้าไปมันไม่ได้สามารถจะดูดซึมหรือมันบ่สามารถจะเผาผลาญแล้วก็ขับออกได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเข้าใจไหมที่รักเบบีให้ฟังความโคโศกเข้าใจไหมจะฟังความหรือเปล่า อันอื่นกินมาแล้วแสนแปดอยู่ซื่อๆอยู่หันมาทานตัวนี้มันมีภูเขาสูงถึง 60% พุ่นเราก็จะเสริมภูมิกันให้กับบ้างกายชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆการหายใจการเผาผลาญ
หรือว่าจะเป็นตับไตให้มันแข็งแรงอย่าเพิ่งให้มันเสื่อมซิจะได้หลับสบายจะได้ไม่ปวดหัวมัวก้าวจะได้เบากระตนกระโตโรคภัยไข้เจ็บก็จะได้ดีขึ้นไปหาหมอหมอกระย่องหมอลดยาลงนะขอบอกนะยายถ้าไม่ฟังความนี้จังหน่อยก็จะได้ตัดขานะขอบอกนะเมียก็จะทิ้งไปบ่จับบ่ไปเขาเสื่อมสมรรถภาพทางผอกทางเพศโอ้ยเสื่อมไปหลายอย่างตอนนี้แยกกันนอนแล้วนี่สั่งซื้อเควิโก1ขวดราคาเท่าไหร่ 1,290 เพิ่มเงินอีก300ต้องเอา2ขวดมันถึงคุ้มเข้าใจไหมที่รักเบบี้2ขวดจ่ายเท่าไหร่ 1,590 แล้วก็จะมีกาแฟแฮปปี้เทรนแถมให้เหมือนคุณพ่อคิงพรมปกรณ์นี่ไงตำบลปราสาทอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นี่นะสั่งซื้อมาก็โทรหาหนู0897136882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี089 713

ทำยังไงให้ผัวกลับมาเป็นสามีเป็นพ่อของลูกเป็นครอบครัวแล้วเขาก็รักเราดังเดิมไปถาม AI ดูย้ายลองถามดูสิทำยังไงให้ผัวกลับมา AI กระสีหัวเลาะเฮ้าหรือไม่ก็หลวงปู่หลวงอาจารย์ข้าจะหัวเลาะหัวเห็นยังหัวหาสัตว์แตกที่คนเสากระเสาคนเจ็บปวดเขาก็เจ็บปวดสิจะมามัวแต่หัวเลาะกันทำไมไม่ยังแน่นี่5วิธีทำให้แฟนเก่าอยากจะกลับมาภายใน7วันยื้อลองดูสิยายลองดูสิอันนี้เนี่ยเขามีการนำเสนออยู่ในเขาเรียกว่าไลฟ์โค้ดเนาะใหญ่เนาะ5วิธีทำให้แฟนเก่าอยากกลับมาภายใน7วันลองดูนะตั้งใจฟังอย่าเพิ่งยับยั้งใส่สะโพกไปใส่ทั้งสิ้น1ปลุกความทรงจำเชิงบวกให้สมองเขาเปิดไฟรักเก่าโพสสิ่งที่เขาเคยชอบในตัวเราแต่ไม่พูดถึงเขาแม้แต่นิดเดียวสมองจะเชื่อว่าเราอยู่ตรงนั้นอีกครั้งและมันจะอยากกลับไปอีกเอ้ยเลวซาด 2. ตั้งใจฟังก่อนอย่าเพิ่งตีกัน 2. พลังความเฉยให้เขาเดาใจจนแทบบ้าอย่าตอบแชทเร็วอย่าเฝ้าคลุกคลุนใจเย็นๆอย่าทำตัวเหมือนคนว่างยิ่งเขาไม่รู้ว่าเราคิดอะไรสมองเขายิ่งหลอนและก็อยากจะรู้เพิ่ม 3. รีเซ็ตภาพจำใหม่ให้เราเป็นคนที่เขาไม่เคยรู้จักเปลี่ยนลุคเปลี่ยนภาษาหรือเปลี่ยนแนวชีวิตให้เขาเห็นว่าเรากลายเป็นคนใหม่จนอยากกลับมาศึกษาเราอีกครั้งเจ้าต้องเปลี่ยนผมทรงใหม่ขันเจ้าเคยใส่สินเจ้าเคยใส่กระโปรงเงี้ยวๆเจ้าก็ไปใส่สั้นๆเหี้ยนๆกางเกงดอกกางเกงยีนเสื้อกิดิกรอดเสื้อโชว์พุงเสื้อโชว์หนอกโชว์นมไปนะยายซีใช้พลังระยะสั้นกระตุ้นโดปามีนในสมองของเขาทักในจังหวะที่เขาไม่คาดคิดเช่นวันธรรมดาเวลาเขาเหนื่อยแล้วหายไปทันทีหลังประโยคดีๆเขาจะติดอยู่ในภาวะค้างทางอารมณ์อันนี้พวกเข้าใจว่าสามารถอธิบายได้ 5. สร้างความรู้สึกว่าเราไม่รอเขาแล้วโพสชีวิตที่ดูมีพลังหัวเราะกับเพื่อนทำเหมือนมีใครกำลังสนใจเราให้สมองเขาสั่นด้วยความกลัวจะเสียเราไปจริงๆสุดท้ายคนส่วนใหญ่พยายามขอให้เขากลับมาแต่คนฉลาดจะทำให้เขาขอกลับมาเองอย่าพูดถึงอดีตแต่จงทำให้เขาเห็นว่าอนาคตของเขาจะดีได้ก็ต่อเมื่อมีเราอยู่ด้วยวะสันไม่เห็นจังใดนอบัตที่นี่ใหญ่ฟังเข้าใจก็ลองทำดูมันบ่ได้เสียหายอะไรถ้าฟังไม่เข้าใจเอาอีกดูซิสาวอุ้มตอนนี้ถ้าเรากลับไปพูดอีกคนก็จะรำคาญซุ่มทีบ่มีเกี่ยวกับความหลักเบื่อนายแล้วต้องปลอบแหล่ไพสีอกหักแล้วต้องปลอบแหล่ผู้ใดสิกลับมาสิกลับไปก็แล้วแต่มึงตอนนี้กูปวดหัวตอนนี้กูถ่ายไม่ออกอันนี้ก็สั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนมาชงดื่มต้องลองทุกวันสิมันมีไซเลียมฮัทมันก็จะขับสารพิษพวกเป็นดานเป็นอะไรมันยุ่มมันยุ่ยอยู่ผนังลำไส้ออกไปโรคภัยแค่เจ็บก็จะออกไปเฮากูซิบ่ดำเคลียคืองูสีงูท่อมท่านอ้วนตุ้มตาตุ้มตุ้ยมีแต่โรคไข้แค่เจ็บเราก็จะแบบระบบขับถ่ายก็จะดีเบาสบายสวงบาดตัวไข้แม่พอตาห้าวสั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทน1ห่อ15ซองทานต่อเนื่องกันถ้าสั่งซื้อ3ห่อราคาก็จะ 1,000 บาทมันก็จะคุ้มกว่าโทรหาสาวอุ้มส่วนเรื่องเล่าของกาแฟสายตาก็สั่งซื้อกาแฟเควีคอฟฟี่ส่วนเรื่องเล่าของการปวดเอวปวดเส้นปวดเอ็นหลังไหลสะบักเลือดท้ายทอยโอ้จะเป็นปวดเอวโอ้จะมวนปวดกระดูกกระเดียวโอ้จะเป็นเมื่อยก็สั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินโทรหาหนูจดเบอร์089 713 6882

้ที่กินแล้วไม่มีประโยชน์คันเฮาไปถาม AI อาหารพลังงานว่างเปล่าคืออาหารที่ให้พลังงานหรือแคลอรี่สูงแต่ขาดสารอาหารที่จำเป็นเช่นวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารแต่อุดมไปด้วยน้ำตาลโซเดียมแล้วก็ไขมันอิ่มตัวแม่นยังแน่อาหารฟาสต์ฟู้ดแล้วก็ของทอดเฟรนช์ฟรายมีแคลอรี่แล้วก็ไขมันสูงจากการทอดแถมมีเกลือโซเดียมสูงมากนักเก็ตไก่เย้าซื้อกินดูได้นี่ผ่านกระบวนการแปรรูปมีไขมันอิ่มตัวและสารปรุงแต่งสูงมันฝรั่งทอดกรอบขนมขบเคี้ยวในถุงที่ให้พลังงานว่างเปล่าแล้วก็มีปริมาณเกลือเกินความจำเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปไส้กรอกฮอทดอกเบคอนแล้วก็แฮมผ่านกระบวนการถนอมอาหารใช้สารเคมีแล้วก็โซเดียมปริมาณมากทำให้สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงน้ำอัดลมแล้วก็โซดาหวานให้ความซ่าแล้วก็น้ำตาลสูงโดยไม่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายชาเย็นหรือชาเขียวสำเร็จรูปเติมน้ำตาลแล้วก็ครีมเทียมในปริมาณมากเบเกอรี่แล้วก็ขนมหวานคุกกี้เค้กโดนัทแล้วก็พายทำจากแป้งขัดขาวน้ำตาลและไขมันทรานส่งผลในเสี่ยงเป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคเรื้อรังสำหรับผู้ใดที่อยากจะแข็งแรงเศร้ากินอาหารเหล่านี้ไปให้ไปหน้าไปกินผักแวนซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ปวดแข้งปวดขาบอกกับปวดอยู่แต่ว่าก็ได้กินผักอย่างอื่นเข้าไปน้ำเด้มันก็ยังมีประโยชน์กว่าพวกอาหารสำเร็จรูป กว่าพวกอาหารแปรรูปสนุกว่าเป็นอาหารสำเร็จรูปอาหารแปรรูปก็คือไรใหญ่ไส้กรอกฮอทดอกเบคอนแล้วก็แฮมขนมปอกขนมปังจะมาเป็นแมวเนแมนแนวดีตินั่นไปหน้าไปหาหอยหาปูหอยปูกับมีเคมีพุ่นไล่หาดลงมาปุ่นเขาใส่ปุ๋ยใส่เคมีปูปักเพียกปูปักแตงปลูกสวนอย่างผ้าล่ามีตะแนวเป็นพิษเฮ็ดจังไดบัดที่นี่ปูกินเองปูกินเองมันก็นั่นสูงมันนั่นใหญ่ใส่สารเคมีสิตายเบิดพวกแมลงและคนที่ฉีดก็ตอนนี้ก็เป็นมลแมงก็เป็นแบบเกือบตายเหมือนกันแหละตอนนี้มีตะแนวเป็นพิษเยอะหาแนวมาขับสารพิษออกจากร่างกายแม่นยังแน่ล่ะยายการจะขับสารพิษออกจากร่างกายโอ้โหมีหลายอย่างเนาะบ่แม่นว่ากินเควิโกตัวเดียวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะแข็งแรงจะอยู่ได้ไปเป็นยางได้เรื่อยมันก็บ่แม่นบ่ล่ะยายเฮาก็ต้องรักสมรักษาเจ้าของไปหาหมอก็ไปด้วยออกกําลังกายเป็นประจําใส่ใจการนอนกินน้ําบ่อยๆการขับถ่ายก็สําคัญกินชาไทยแฮปปี้เทนวันละ1ซองขับถ่ายไปเลยทานเควิโกร่วมไปด้วยเฮาก็จะแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าเนาะอีเมลพอเฮาสั่งซื้อก็โทรหาหนู0897136882เดี๋ยวช้าๆก่อนยายอย่าเพิ่งรีบไปโทรใหม่089เป็นยังเฮียปลอกไปแลกยืดแถวนี่089หรือยัง713 6882

0: แต่หน้างอใส่จอเดอร์ไอ้หน้างออาจจะเกิดจากเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันเสียการทรงตัวไปเลยปากก็จะเป็นเบี้ยวๆแขนขาก็จะเป็นตองหลองแต่งเรียงแล้วเรื่องของสมรรถภาพทางเพศในมึงแล้วสาดโลดอีลีฮะแล้วเบาหวานก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศส่วนเรื่องเล่าของเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันแห่งติดยากแล้วอยากให้ลูกให้เมียตะกิตะกอนในดาให้เขาใครใหญ่โว้ยผู้เลี้ยวจมกับจมคักตีซาสู่ซาซ้ายตีลูกตีเมียลูกเมียนี่โอ้ยขวัญผวาไปผู้แล้วทุกครั้งที่ผัวเมาเหล่ามาหรือพ่อเมาเหล่ามานี่เตะถวยเตะซ้ำเผาบ้านแล้วก็เส้นกินกระพองกันมีลูกอยู่สุบันมีเมียอยู่ทุกที่แต่ว่าบ่รับผิดชอบลูกแสนแปดแตกอะหยะอยู่หาผู้สิเบิงตอนเถาก็ไม่มีอันนี้เป็นกรรมเป็นเวรได้ฮะเรื่องเถื่อกระไดเนาะพ่อตาเนาะกรรมก็เกิดจากการกระทำของเรานี่แหละถ้าหากว่าเขาไม่ดูแลเจ้าก็ย่าสุไปโทษให้เขาโอ้ยมันอักตันยู่ตัวโอ้ยมันบ่มีคุณตัวมีคุณทางใดเจ้าของทิมเอาไว้เนาะเจ้าของไข่เอาไว้เจ้ามองใดเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้เลี้ยงเขามันก็เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องใช้ชีวิตของเขาแห่งแต่ยี่ตวนตัวตอนที่เขาอยู่กับแม่แม่บืนบกบืนบากเลี้ยงคนเดียวแม่รอดล่มรอดตายแม่กางเกงในก็ไม่ได้ใส่เนาะยายแต่ยี่ตวนเสื้อในตัวเดียวเตียบแลบตาบลากโอ้ยกางเกงในจักว่าเป็นน่องหัวเสื้อในก็เป็นน่องหัวบ่ได้ซื้อใหม่จักเถื่อเกือบกะขาดเกือบกับเตกิตะกอนก็เป็นรองเท้ารองเท้าชั้นดีรองเท้าทนทานรองเท้าฟองน้ำตาดาวเทียมอันใดเอียกเสื้อกระบอกกระลองกระแรงแล้วกะโอ้ยมันทำมาหากินมาลำบากเดี๋ยวนี้ยังมีแนวขายอยู่เดียวคันว่าตะบกขันคันไปตลาดตะเลบ่บ่คอยไปตลาดก็กะย่านคอยอายคนคอยย่านพี่น้องซุ่มผัวเกาหัวคอยกะสร้างย้ายเฮาจะรู้สึกว่าเราไม่กล้าถามมันบ่มีแนวบีบเฮาเมื่อไรก็ตามที่คุณเป็นมนุษย์แม่เลี้ยงลูกผู้เดียวไม่มีอะไรที่จะมีคำว่าอายหรือขวางกั้นความแบบเอาตัวรอดให้ลูกเฮาความอยากจะให้ลูกมีอยู่มีกินมนุษย์แม่นี่มันเกินมันเป็นอีหยังที่เราคาดไม่ถึงกับความสามารถจริงๆเพราะฉะนั้นรายการนี้ให้กำลังใจคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสู่ผู้สุขคนขอให้ผ่านวิกฤตช่วงเลวร้ายที่สุดไปได้ลูกคุณจะเติบโตขึ้นมาแล้วเขาจะเอาเฮาในรายย้ายเป็นแบบอย่างความเป็นนักสู่ไว้เขาเว้าให้คอยเจ็บใจตัวลูกคอยเดี๋ยวก็สร้างมันล่ะเฮาก็เฮ็ดในมุมที่มนุษย์แม่คนนึงพึงจะทํานั่นแหละเนาะยายเนาะส่วนเขาจะตอบแทนเราหรือไม่ตอบแทนเราอันนั้นก็เป็นเรื่องของบุญภาวาสนาส่วนเฮาเองก็ทำดีทำหน้าที่ของตัวเองดีแล้วก็ดูแลเจ้าของให้แข็งแรงต่อไปนะถ้าหากว่าปวดแอวปวดกระดูกกระเดี่ยวเนื่องจากว่าเฮาดูแลลูกคักหลายน้อยใหญ่เนาะชีวิตเนี่ยกะทุ่มเทให้กับลูกแล้วป่วยม่อยเสื่อมห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามไข้ผู้เลี้ยงอันผู้เป็นมนุษย์แม่เลี้ยงเดียวเนี่ยเจ้าต้องหาสั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บมาทานปวดแอวปวดกระดูกกระเดี่ยวโอ้ยเมื่อยเด้อหายใจแบบสั่นโดดเด็ดๆนี่ยายเจ้าจะมาบอกว่าไม่กินอะไรทั้งสิ้นบ่กินเฮาก็เฒ่าทีมื้อซื่อนี่แล้วเสียดายกว่าจะสร้างชีวิตกว่าจะต่อสู้รอดล่มรอดตายมาเจ้าจะมาป่วยอะไรเนี่ยแล้วไม่มีคนดูแลเจ้าไม่ได้นะยายสั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บนั่นมาทานจะสร้างกระปุกเอามันเป็นสมุนไพร3แผ่นดินไทยจีนอินเดียบ่เบาหลายอยากดีขึ้นอยากจะแข็งแรงอยากจะอยู่กับลูกกับหลานเฮาไปโดนๆก็สั่งซื้อ3กระปุกก็เท่าไหร่ 1,290 ถ้า1กระปุก590ทานให้มันต่อเนื่องแถมมิกไนออยล์น้ำมันสกัดเย็นอีก1กระปุกราคา 1,290 แถมฟรีไปเลยยายเนาะโทรหาสาวอุ้มก็089 713 6882จดทันไหมหนูจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาฮาต้องหาสาวอุ้ม0897136882
1: เสนอโจ๊กฮา
0: บนที่นอนสามีหันไปหาภรรยาแล้วก็พูดว่าผมรู้ตัวดีผมคงจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานหรอกถ้าผมตายไปคุณต้องสัญญากับผมนะว่าคุณจะแต่งงานใหม่สาวนี่กับเงียบคือมึมอยู่ก็ได้แต่ตอดเงาค่ะนี่เราก็อยู่กันมาอย่างซื่อสัตย์หลายปีแล้วผมขอถามคุณว่าคุณจะยังอยู่ในบ้านหลังนี้หรือเปล่าแน่นอนค่ะคุณจะให้เขาขับรถของผมไหมค่ะแล้วคุณจะให้เขานอนข้างๆคุณบนเตียงใบนี้หรือเปล่าค่ะแล้วคุณจะให้เขาใช้ชุดไม้ก๊อฟของผมไหมบางทีก็อาจจะไหมนะคะเอาทำไมอ่ะก็เขาถนัดซ้ายเขาถนัดซ้ายคนที่ถนัดซ้ายนี่จะยากในการที่จะไปตีกรอบเพราะว่าปกติแล้วเขาก็จะสร้างมาเพื่อคนที่ถนัดมือขวาสันเดย์ยาย
1: สวัสดีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วความหมายก็คือจังไหนดีย่ายนี่นี่มีไว้แล้วนี่ย่ายนี่เราครบสอนไว้พอแห้งแล้วมึงสิมาลอกความสื่อสัตย์จากกูบอกกูมีสอนไว้แล้วนี่ตลกทั้งบ่ตลกหัวเราเดี๋ยวนี้

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลย้ำสิทธิ์มาตรา33เจอภัยธรรมชาติจนทำงานไม่ได้รับเงินว่างงานเหตุสุดวิสัย 50% ไม่เกิน90วันสปส.ดูแลผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติจนเดินทางไปทำงานไม่ได้หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราวและไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิ์ขอรับเงินทดแทนจากการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมย้ำสิทธิผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราวและผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยสปส.มีแนวทางจ่ายเงินทดแทนกรณีดังกล่าวในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันฟังละไม่เกิน90วันรองนายกสุปจีคุมเข้มราคาสินค้าไม่ให้มีการขึ้นราคาผิดปกติช่วงน้ำท่วมระบุหากประชาชนพบเจอโทรสายด่วน1569ทันทีส่วนกรณีของขาดประสานทหารให้ช่วยด้านขนส่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานพาณิชย์จังหวัดและกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าให้มีการติดป้ายราคาอย่างชัดเจนและดูแลราคาให้เหมาะสมไม่ให้มีการขึ้นราคาผิดปกติหากประชาชนพบเห็นราคาสินค้าผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569โดยกระทรวงพาณิชย์รวบรวมและรับเรื่องจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศส่วนกรณีที่สินค้าขาดจากชั้นวางนั้นเนื่องจากบางพื้นที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้จึงได้ประสานกระทรวงกลาโหมให้ช่วยด้านการขนส่งเพราะรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าไปในบางเส้นทางได้
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
5: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
6: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
10: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มเรื
11: ่อกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
10: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
11: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
4: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดีราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
6: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ตธงชัย
12: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
13: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
12: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
13: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
12: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
13: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
12: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่44/68
13: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
12: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
14: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: ให้กับคุณพ่อเพียรเจริญเนตรตาเพียรเจริญเนตรอยู่ที่ตำบลโนนศิลาลึงอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งซื้อ Happy Ten Herb มา3กระปุกคุณพ่อก็จะได้มิกนายออยไป1กระปุกทำไมมิกนายออยถึงจะต้องให้กินมิกนายออยราคา 1,290 ได้ฟรีไปเลยเนื่องจากว่าหยังเขาอยากจะให้กินเขาท้าให้ลองมันจะเป็นแบบเจลเด้อพอแม่เขาบ่ดีกระดูกกระเดี่ยวของเรามันเริ่มเสื่อมกล้ามเนื้อของเรามันเสื่อมสภาพหน่อยก็ว่าร่างกายอักเสบเป็นเบาหวานความดันออกซิเจนไม่เข้าสู่ร่างกายแล้วเนื่องจากว่าการเผาผลาญมันก็แย่การดูดซึมสารอาหารก็ไม่เหมือนเดิมแล้วมีแต่เนียวเป็นหน่อยก็ว่าเป็นเบาหวานหน่อยก็ว่าผมหล่นหน่อยก็ว่าหน้าดำเหลี่ยเตี้ยเสียบตับซาบหน่อยก็ว่าเมียเก่ามาบีปากใส่เรามาสูญแท้เราเองก็บีปากใส่เขาเหมือนกันนั่นแหละผมเขาก็เหลือแต่กลางซางอยู่หน่อยหน่อยอีเยนึงเราก็ตีเขาเขาก็ตีเราพออยู่มากแล้วนี่สิ่งที่เราจะแข่งกันก็คือแข่งเรื่องราวของสุขภาพเนาะพ่อตาเนาะถ้าใครที่ยังดูหน้าตาแดงจืดวุ่ยอยู่นั่นหมายถึงว่าเฮาดูแลเจ้าของดีเฮากินดีเฮาคิดดีเฮาบ่สร้างคนเฮาบ่รู้สึกว่าเครียดแค้นหรือรู้สึกพยาบาทหรืออิจฉงอิจฉาใครก็อยู่แต่เฮาเหมาะๆแมะๆอยู่เป็นแบบอย่างให้ลูกให้หลานนี่นะปลูกนั่นปลูกนี่ให้ลูกให้หลานมาหาเนี่ยเป็นหยังสิมาตรฐานจมให้เขาอยากให้เขาได้ดีโว้ยถ้าเขาอยากได้ดีเขาได้ดีของเขาเองมันไม่ได้ดีย้อนเขาไปจมให้เขาดอกโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมอมอแม่ๆอยู่ซื่อๆหนะท่อมเจ้าของอย่าให้ไปเป็นภาระให้เขาหนะปวดแข้งปวดขาปวดเอวมากสั่งซื้อ Happy Ten Herb 3กระปุกไปเลยสำหรับคุณพ่อเพียรแล้วก็มีใครเนาะนี่คุณพ่อดิเรกโฉมสันเทียอยู่จอหอขันน้ำสกุลล่องไทยด้วยเทียเทียนีบมาจากจอหอมาจากโคราชอย่างแน่นอนสั่งซื้อเควีรูทีนใช่ไหมคุณพ่อสั่งซื้ออ้าวทำไมเราไม่รู้จักว่าคุณพ่อสั่งซื้ออะไรนี่ใครทำไมไม่เขียนบอกเล่านี่ร้านสั่งให้บ้านี่เควีรูทีนเออจำได้แล้วสั่งซื้อมา3กระปุกถ้าหากว่าไม่ใช่ข้อมูลมันเพี้ยนก็กรุณาโทรมาใหม่นะที่รักเบบีถ้าใครที่ช่วยกันสั่งซื้อเดี๋ยวจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของอะไรจดเบอร์สาวุ้มไว้ก่อน089 713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี089 713682ถ้าอยากจะเห็นหน้าค่าตาหนูก็เข้าไปดูในเพจค้นหาคำว่าสาวอุ้มบุญสาวอุ้มบุญเด้อ0897136882โทรหาหนู
1: เสนอโจ๊กฮาฮา
0: เป็นเรื่องราวของคุณอานนท์เรากะยางมาบ้านด้วยความโศกเศร้าใบหน้าก็ดำคำหมองคือจังบ่ได้นอนเบิดคืนนี่ล่ะแม่ฮะแม่ก็เหลียวเบิ่งลูกเอ้าคือส้มแถวบักกะนี่แม่มึงถึกตีมาติแม่ครับผมทะเลาะกับเมียแม่ก็กอดเอาลูกเนาะกอดเอาลูกก็เลยบอกกับลูกว่ามันก็เป็นแบบนี้เลยลูกถ้าลูกแต่งงานกับเมียมีเมียคนเดียวลูกเขาก็จะทะเลาะกับลูกแต่ถ้าลูกแต่งงานกับเมีย

องคนเขาก็จะทะเลาะกับเขาก็จะทะเลาะกันเองเพื่อลูก เอาสรุปแล้วตลกมองใด ถ้าลูกมีเมียคนเดียวลูกก็จะทะเลาะกับเขาแต่ถ้าลูกแต่งงานกับเมียสองคนเขาก็จะทะเลาะกันเพื่อลูกทุกอย่างเพื่อลูกหมดเลยเถียงกับมึงหมดเลยเอาความหมายคือจังไหนนี่ให้เอาเมียสองคนบอกเออแล้วแต่ลูกมันตลกเฉย

0: วันย่อลงเออซาละวันจะว่าแปลว่าหยังแต่ว่าเป็นภาษาอีสานอย่างแน่นอนเนาะพ่อตาเนาะส่วนเรื่องเล่าของภาษาอีสานวรรคคำวันนี้ขอเสนอคำว่าบักฮาโล่นใส่มึงแปลว่าหยังวะหรือว่าสิเป็นบักภาคมึงบักภาคนี่ก็เป็นคำด่าจะถือว่าเป็นคำตลกก็ได้แล้วแต่บริบทหรือว่าสิเป็นบักปอฟอนอ้อมมึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำด่าที่มันบ่เจ็บปวดแล้วล่ะคันผู้ใดที่บ่ถูกด่าคันเป็นการเอามาเว้ากันเล่นๆหัวๆซื่อๆเนาะบักฮาโจ๊กตับฮิวคำด่าไหนที่เจ็บแสบมากที่สุดมึงด่ากูแม่มึงด่ากูแม่แม่คำแสบๆบักเพียกเข่าตามึงแสบคักบ่เหรอแสบพ่อเราไปบักหยังอีกเหรอบักอะไรล่ะเบิดโทนิดตัวสมัยตะกี้ตะก่อนเห็นอีเมียด่าให้อีพอส่วนใหญ่แล้วผู้พ่อเนี่ยจะบ่ค่อยได้ผู้เมียปันใดเด้ถ้าเป็นผู้ชายแมนๆนี่เขาสิบ่มานั่งอีนั่งข้างขอท่าเถียงผู้หญิงเถียงคำมีตกฟากนี่สมัยพ่อสมัยผู้หลับผู้ปูเฮาผุ่นอีจะบ่เถียงเมียได้เงินมาเท่าใดก็ปอนใส่มือเมียเนาะพ่อตาเนาะอันนี้เขาเรียกว่าแมนเมียก็สิเก็บกะละปับแปบโอ้เก็บไว้ดีตัวสมัยซุมื้อนี่นี่เขาไม่เอาเงินให้เมียแล้วเพราะว่าห่าแล้วเมียก็ถลุงแต่ว่าส่วนใหญ่คันเป็นสมัยก่อนเขาบ่ถลุงหน้าเนาะเอาพูดเรื่องของความเก่าความหลังไปจังสันแหละเราให้ฟัง
1: ยายก็ยังไม่คิดอยู่โอ้ยกูสิกินนั่นได้ยายเคยกินสลายแดงอยู่แม่นบ่บัดนี้บ้าลองเปลี่ยนมึงก่อนนะสั่งก็เลยมาเปลี่ยนกินแล้วหรอมีแห้งบัดนี้ป้าอยู่ข้างบ้านเราก็บ่ค่อยมีแห้งยายก็เลยแบ่งให้เราแบ่งให้เราไปกินขวดนึงแล้วรู้สึกว่าเจ้าของดีขึ้นก็อยากให้เรามีแห้งคือกันยายก็เลยแบ่งไปให้เราแต่ว่าขวดนั่นหั่นมัน4ส่วนเนาะแบ่งให้เรา3ส่วนยายเอาไว้กินส่วนนึงตอนนี้กินแล้วรสมันมีแห้งยายบ่กินซุมื้อเด้ที่แรกหั่นกินอยู่ซุมื้ออยู่ประมาณ2อาทิตย์นี่กินได้ยามมื้อเช้าบัดนี้เว้นมื้อกินเด้เล่นมือกินเพราะว่ามันกินข้าวแซ่บมันมีแห้งตะกี้ตัวเบาเบาวงเวงลุกขึ้นสิกับเป็นตัวเบาเป็นก็ยังสิไปยังสิก็ค่อยระมัดระวังย่านเจ้าของลมยานี่ก็ดมอยู่ตลอดเพราะแต่กินเชฟิโกนี่นะย้ายบ่ได้ดมยาแต่ว่ายาเมื่อละเมื่อละเมื่อกินเมื่อวานเมื่อก่อนนี่บัดนี้ก็เลยสิสั่งไม่กินตื่มเองแต่ก่อนนี่ยายนวดพญาดำยายก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดสวนเฮ็ดหยังเนาะยามมื้อแลงมายายจะนวดเด้นวดรูปพอเข้านี่ก็เว้นมือรูปแต่กินเชฟิโกนี่ยายบ่ปวดขายายบ่ได้รูปยาบ่ได้นวดยาพอเข้ายายก็แฟบลง
2: มันดีตัวนี้
1: จ้ายายว่ายายถึง
2: เฮามีโรคประจําตัวบ
1: ่มีความดันไขมันแล้วก็ไตวางหันไปนอนโรงพยาบาลบางประมาณสงการบางน่ะไตระยะ3มันขึ้นเป็น4ปลายๆพุ่นเป็นไตวายออกโรงพยาบาลมาก็ดีพยายามควบคุมอาหารตัวเองนี่ล่ะบัดนี้ก็เฮ็ดเวียกเด้ตั้งแต่กินเคฟิโกมานี่ย้ายออกไปเฮ็ดเวียกสวนลูกหญ้าลูกยูเหงื่อแตกเหงื่อแตนมีแห้ง
0: โทรหาสาวอุ้ม0 8 9 7 1 3 6 8 8

ขอโทษที่รอบอไว้ชาติใหม่แล้วจะได้ไปหาเจ้าจะมีชาติใหม่หรือไม่มีเนาะพ่อตาเนาะปรารถนาอยากจะเจอกันอยากจะเห็นแม่เหลือเกินอยากจะเห็นพ่อที่จากไปคนที่เฮาฮักเจ้าจะไปเจอกันอยู่ไสแล้วคิดไปกับเสาเด้เนาะยายเนาะมันจะล่องลอยไปไหนเนาะวิญญาณเราจะเจอกันที่ไหนไหมถ้าเจอนี่สิกอดคักๆเลยจะกอดเอาจะกอดนานๆเป็นสินะหน้าเนาะยายคิดถึงแม่ได้เนี่ยกระไดไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเลยถ้าหากว่าเป็นเรื่องของความรักแบบหนุ่มสาวหรือแบบผัวเมียการทำให้ความรักคงทนและยืนยาวบึงดูเฮาสิไปถามเนาะพ่อตาเนาะไปถาม AI ทำยังไงให้ความรักคงทนเขาก็จะตอบเรามาว่ายังไงหนียายการสื่อสารและการรับฟังพูดความจริงด้วยความสุภาพไม่ใช้อารมณ์หรือคำพูดรุนแรงใส่กันว้ายถ้าศูนย์มาก็ตะควักใส่มันเลยเสียฟาดง่วงฟาดงาเลยสิรับฟังด้วยใจตั้งใจฟังอีกฝ่ายเพื่อความเข้าใจไม่ใช่แค่รอจังหวะโต้ให้อภัยกันปล่อยวางเรื่องเล็กน้อยแล้วก็รู้จักขอโทษเมื่อทำผิดขอโทษแล้วก็หอมแก้มแล้วก็ให้เงินหล่อนอาจจะมีการสไลซ์โซ่คอหล่อนเดียวก็ดีหรอกผู้ยิ่งนั้นใช้เวลาคุณภาพหาเวลาทำกิจกรรมสนุกสนุกหรือทำอาหารร่วมกันไปให้ไปหน้าน้ำกันได้มีการถือของให้กันได้มีการเช็ดเหงื่อให้กันเอาน้ำให้กันใส่กระดุมใส่รูดเสียบให้กันหรือว่าผูกรองเท้าให้กันก็สร้างความผูกพันที่ดีสร้างความทรงจำที่ดีต่อกันปอบเหลี่ยมสิผูกเอากับผูกทะเมียเท่าห้อมสิโล่งๆลงมาเย้ว่าจังสีนี่สิดีต่อกันได้บ่เนี่ยเคารพความเป็นส่วนตัวแล้วก็สิทธิ์ของกันและกันไม่ควรบังคับหรือก้าวกายจนเกินไปแสดงความห่วงใยสัมผัสหรือพูดคำหวานให้กำลังใจกันเสมอว่าสั้นส่วนวิธีอื่นๆทำอย่างไรให้รักอยู่ทนในแบบไม่ต้องทนอยู่แม้ว่าจะรักแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วการรักษาความสัมพันธ์มันยากกว่าการตกหลุมรักการใช้ชีวิตคู่การอยู่ด้วยกันจริงๆใช้ชีวิตครอบครัวจริงๆมันมีอะไรมากกว่าการคบแบบเป็นแฟนมากๆนี่เขาอธิบายมาหลายอย่างนี่ย่ายเพื่อสร้างครอบครัวมันไม่เคยมีแค่สองคนอีกเลยการเปลี่ยนสถานะจากแฟนมาเป็นเมียแล้วก็เป็นแม่ของลูกมันทำให้เราเรียนรู้หลายอย่างเรียนรู้ที่จะเสียสละเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้เรียนรู้ที่จะรักในแบบที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆรักไม่เคยมีสูตรสำเร็จที่ใช้ได้กับทุกคนแล้วก็ทุกคนและไม่มีรักใดที่ดีเต็มร้อยได้ทุกวันมีหลายคนถามมาว่าจะรักอยู่จะคงทนยังไงว่าเหลียวแต่ปอบเหลียวผู้ใดสิรักสิบ่รักแต่แม่เศร้าซ้ำนี่ละย้ายความรักเฮาเอาเรื่องเอาเรื่องปวดขานี่นะทำไมคนเราถึงปวดขาเอาก็เท่ามาเสียร่างกายมันก็เกิดการอักเสบแม่นบ่ทำไมเส้นเลือดมันถึงไม่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็มันอุดตันไงมันอุดตันมันกลายเป็นไหลบ่ดีมันกลายเป็นออกซิเจนก็ไม่เข้าสู่ร่างกายมันก็เกิดอาการชาปลายมือปลายเท้าทำไมถึงชาปลายมือปลายเท้าอาการชานี่จะเป็นสัญญาณเตือนว่าสะสมไขมันในหลอดเลือดการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแสดงว่าหลอดเลือดเริ่มมีการอุดตันเลือดไม่สามารถส่งไปยังปลายประสาทได้เพียงพอเฮาก็สิเป็นมึนชาเป็นปวดตามข้อมือข้อเท้าแล้วคันรู้สึกว่าช้าๆคันรู้สึกว่ามันเป็นแบบมึนๆไปเบิดไปหาหมอก็จะเอายาอะไรเหรอเฮ้อยาวิตามินที่เกี่ยวกับการอักเสบปลายประสาทให้เรากินดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยปฏิบัติร่างกายมันออกกำลังกายด้วยเด้มันออกกำลังกายผู้ลงคนก็เท้าไปแช่น้ำแช่น้ำอุ่นๆเด้อยายไปหาแนวอันใดที่เกี่ยวกับการที่ให้พี่น้องพอมีเฮาเศร้ามึนเท่ามาหากมาขายก็น่าเหรอเสียวไหนเหรอตอนนี้พี่น้องพ่อแม่เขาก็สั่งซื้อเควิโกเด้อเควิโกเนี่ยมันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งทำให้ระบบเลือดเราดีขึ้นเลือดหนืดเลือดข้นเลือดไม่ไหลเวียนดีนี่ห้วยเดี๋ยวก็วิ่นมองมองแมงแมงเดี๋ยวก็นอนบ่หลับเดี๋ยวก็มึนชามือเท้าตัวสั่งซื้อเควิโกระบบเลือดก็จะดีเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมันมีภูเขาสูงถึง 60% พุ่น
แล้วมันก็มีอะไรมันมีทับทิมมีอะเซโรร่าโกจิเบอรี่องุ่นมังคุดซึ่งก็รวมผลไม้ต้านไวรัสในขวดเดียวนี้ฟื้นฟูพลังเจ้าของให้แข็งแรงตัวจะมาไม่กินอะไรจะมามีตะปัดไวๆอันใดกับบ่ซื้อสรุปแล้วถือเขาต้มเสียเงินหลายกว่าเก่าเคยบอกว่าซื้อน้ำข่อยนี่ส่วนทางว่าปวดเอวปวดเส้นปวดเอ็นหลังไหลย่างลอยจกลอยจากปวดขาเด้ปวดกระดูกกระเดี่ยวเมื่อยสั่งซื้อนี่ตัว Happy Ten Herb สมุนไพร3แผ่นดินอันนี้มันจะมีงาดำที่นำเข้าจากประเทศอินเดียมันมีเซซามินสูงลดการอักเสบภายในร่างกายให้เฮารับลีดับดีรับลึกระบบประสาทก็จะดีด้วยบ่เฒ่าโกโซเกเซพ่อเมให้โทรหาหนูจะมีของแถมก็คือมิกไนออยแถมให้จดเบอร์089 713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบีพร้อมหรือยังโทรหาสาวอุ้มสุ

0: ชัยโตเป็นหนุ่มแล้วแม่ก็กลัววิชัยจะเป็นตุ๊ดก็เลยให้เงินวิชัยไป 1,500 ไปอาบอบนวดนะลูกนะไปเลยลูกและลูกก็จะเจอสิ่งที่แม่คาดฝันลูกก็จะเจอสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเราหย่านลูกเราเป็นตุ๊ดเนาะสาวสองเนาะใหญ่เนาะสมัยสู่มือนี่มันแหงหลายออกแม่แพ้พันไปมีสีสันสนุกสนานสาวอุ้มนี่เป็นแม่ตะโปเป็นคุณแม่ของลูกๆ LGBTQ หลายเตียกสวาดสวดคุณแม่คุณแม่ว่าสันเดยใหญ่เล่นน้ำเขาตีลั่งกอกลั่งกาเขาผ้าเต้นเขาผ้าดีดผ้าดินโอ้รถเฮดเบิร์ดผู้ลงคนกระบี่ปากใส่เว้าพื้นว่าซ่านผัวเก่าก็เว้าพื้นหอดยาหอดพี่หอดน้องเขาคุณยายเท่าเลี้ยวจักแม่นบ่เจียมเท่าเลี้ยวจักผ้าเด็กเล็กเด็กน้อยเล่นจังสั่นใส่สีแดงใส่สีเขียวเอ้ยจังแม่นบ่อายผู้อายคนหล่อนก็บ่ได้เงือดได้ยายเล่นเสยเป็นคุณแม่ของเด็กๆก็ยังว่าใส่สูทหัดอ่อนต้อนเอี้ยนเต้นอันนี้ยายนี่แล้วก็ย่านลูกเล่านี่เป็นตัวเล่าก็เลยให้เงินให้ลูกนะไปเที่ยวอาบอบนวดแล้วลูกก็จะเจอสิ่งที่แม่คาดคิดว่าสั้นอยากให้ลูกไปเจอผู้หญิงสวยๆ สวดจุ้มบุ้มจิ้มเบี้ยมจะได้มีความเป็นชายว่าสันทวะมื้ออื่นเศร้ามากลูกก็กลับมาบ้านเป็นไงลูกลูกเจอสิ่งที่แม่คาดคิดหรือเปล่าลูกเซอร์ไพรส์หรือเปล่าลูกครับแม่ผมเจอพ่อเซอร์ไพรส์พ่อบาทที่หนึ่งเซอร์ไพรส์ครับก็เกาพ่อไปเฮ็ดหยังละบาดที่นี่ทำไมไปเจอพ่ออยู่นั่นเหรอมึงอย่าเจอบาดที่นี่ตอนเย็นพ่อก็อาจจะไม่มีชีวิตแล้วบาดที่นี่ก็จะเกิดการทะเลาะเกิดการเขี่ยวเข็นเกิดการขุ่นเขี่ยวกันขึ้นในครอบครัวถามแล้วบาดที่นี่มึงไปทำอะไรฮะมึงไปทำไมอาบอบนวดมึงเสียเงินไปเท่าไหร่กูสมบัติเงินที่ขายเขาได้ขายให้ขายหน้าได้มึงเอาไปล่องมองเดียวอาบอบนวดเห็นบ่ยายจบเรื่องโจ๊กหาทำไมวันนี้ถึงไม่เล่าเรื่องข่าวนั่นข่าวนี่มิตรข่าวอาชญากรรมด้วยนี่ยายมิตรข่าวฆ่ากันข่าวอันใดเนี่ยข่าวเรื่องของนี่ละมีแต่เรื่องของการตีกันวัยรุ่นเขม่นกันก็มีเรื่องของการที่ชาวบ้านล้อมจับ3คนจีนขนแรงงานเมียนมาใส่รถเต็มคันมาทิ้งอำพรางศพที่วัดเนี่ยเอาตะย่านเทนี่เล่าให้ฟังดูเป็นจังไหนเว้าหัวปวดนั่นละเว้าข้าวก็ว่าคอยเว้าดูเว้าโดนก็ฝากตะเพียงหานี่เว้าย่างทั้งสิ้นจบข่าวพาดหัวข่าวแต่พอเพียงแค่นี้ต่อไปสิพาพี่พะน้องพ่อแม่เฮาไปฟังเพลงโทรหาสาวอุ้มเด้ออย่าลืมสั่งซื้อเควีรูทินสายตาเราสมาปล่อยให้ตาฟ้าฟางตามองไปไหนก็เลี้ยวบ่เห็นหุงเป็นอันตาสวกมวกเป็นเสาไฟฟ้าหรือจะเป็นเดือนอีกเกิ้งสวนกันไล่ๆอยู่แบบนี้เฮี้ยงกันไซไล่อยู่แบบนี้ปวดกระบอกตาเลี้ยวไปไหนก็ไม่ชัดเป็นต้อหินต้อเนื้อในกระจกโอ้ยต้อหินต้อเนื้อต้ออะไรบ้างมันมีต้อกระจกสิมาต้อในกระจกจังไดต่อนี่แห้งย่านอีพ่ออีแม่เฮาต้องไปลอกเด้อไปลอกพร้อมแล้วก็กินตัวนี้เข้าไปตาของเราก็จะสมบูรณ์มากขึ้นตัวเควีรูทีนสร้างซื้อตัวนี้ละบ่ต้องสันดีสันโดดแล่นหนาแล่นหลังไปซื้ออื่นๆผู้สูงผู้เฒ่าหันผู้ฝากหันเขาก็เฒ่าเขาก็เป็นตานับถือหลอตัวไผสิมาหาเว้าเหรียญมันบ่มีแม่นเรื่องเว้าเหรียญเด้กว่าเขาจะสร้างชื่อเสียงเขาขึ้นมาได้นี่พ่อตามันใช้เวลาตั้งเท่าไหร่แล้วแต่ลบก็จริงอยู่แต่เขาเป็นคนมีคุณธรรมพอสมควรได้นู้นี่ละบ่ตัวพร้อมตัวยันเว้าบ่อยู่คำเก่าถึงก็เว้าไปบ่เป็นจักเขาเว้าไปจังได๋บุนี่เว้าไปบ่เปลี่ยนอีหลีเว้าไปแน่คันตัวคนแน่หนาลาโลดเว้าไปบ่เป็นน่ะอายรู้สึกน่ะอายแก้ใจเจ้าของนี่ล่ะเนาะพ่อตาเนาะสั่งซื้อเควีรูทีนมันก็สิได้ดีขึ้นตั้วเราจะมาปล่อยให้วันเวลาผ่านไปตาก็จะบอดลงบอดลงตั้วโทรหาสาวอุ้ม
1: โทรหาสาวอุ้ม08971 3 6 8 8 2
0: จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี
1: โทรหาสาวอุ้ม08 9 7 1 3 6 8 8

0: ใจได้ดีก็จะเป็นเรื่องของคนรักนี่แล้วคันว่าจะมีความหักกับผู้ใดหัวใจคนลดเป็นเต้นตุบตับลดมีความสุขลดเบิกลดบานลดอยากยิ้มอยากหัวลดเป็นอยากมักย่องลดเป็นอยากเว้าเอเจ๊อจ้อยคือเด็กเล็กเด็กน้อยไปนี่แม่ลดเป็นอยากเว้าอาจ้าอาจ้าลดอยากแต่งเนื้อแต่งตัวใส่สีสันสดใสทาแป้งทาลิปสติกลดอยากใส่ยีนลดอยากลดหุ่นบอไทยก็ลดไปซื้อชาติไทยแฮปปี้เทนมาถ่ายมาดื่มทุกวันทุกวันลดหุ่นได้ดีพุ่งใหญ่อืดเหืดเอดเหตุขี้โผบักใหญ่กระโลดโลดล้วงสีผิวหน้าตากระโลดดีขึ้นเป็นเบาหวานความดันโรคเกาต์โรครูมาตอยโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันนอนอยู่ติดเตียงเมื่อยเอเลนแน่ไปใส่กระบอใดลูกยากปากหมองมาถูกมาอยากเทกระโลดอยากลูกไปกระโลดอยากแต่งตัวกระโลดอยากไปเที่ยวไปดีดไปดิ้นหันมาแต่มีความหลักแข็งแรงขึ้นได้ล่ะคันพ่อคันแม่เฮาสั่งซื้อเควิโกมันบ่สั่งซื้อเควิโกอันนี้มันจะฟื้นฟูร่างกายเราเป็นป่วยกินแต่ยาเฮาต้องดูแลระบบเลือดของเฮาพร้อมใหญ่เลือดนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเด้อถ้าเลือดหนืดเลือดข้นเกอะกรังไปด้วยสารพิษสารเคมีตะกันอยู่อันตามหลอดเลือดต่างๆเยอะเลือดไหลเวียนไปบ่ได้จักหน่อยก็ว่าได้หามเขาล่วงพยาบาลเสียชีวิตเร็วเด้อันผู้ใดที่เป็นโรคหัวใจแน่นหน้าอกเนี่ยนอพตาเนาะหอบเหนื่อยอาการโรคหัวใจมันเป็นยังไงอาการที่พบบ่อยมันจะเจ็บหรือว่าแน่นหน้าอกเหมือนมีของหนักๆมากดทับซึ่งอาจจะร้าวไปที่กรามคอไหล่หรือแขนซ้ายเฮาสิเป็นหอบเป็นเมื่อยหายใจบ่อิ่มหรือนอนราบไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาหอบตอนกลางคืนหัวใจเต้นเร็วเต้นรัวหรือเต้นไม่เป็นจังหวะบาดที่นี่หาลงคนก็จะหน้ามืดวูบหมดสติก็คือเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเห็นบ่เลือดนี่สำคัญแท้ได้เฮาจะต้องใส่ใจให้เลือดมันไหลเวียนดีทำยังไงล่ะบาดที่นี่ก็ต้องมันออกกำลังกายก็จะต้องใส่ใจการนอนใส่ใจแนวที่ท่านแล้วมันแข็งแรงขึ้นคนก็คือซาเทสั่งซื้อเควิโกนี่เด้ออีพ่อยแม่เฮาเด้ออาการมึนชาตามือเท้านอนก็บ่หลับมีแต่เมื่อยก็เมื่อยคันนึกออกหายใจเข้าลึกๆเลยหายใจออกยาวๆเห็นบ่มันก็จะดีขึ้นเนาะหาซื้อแนวดีๆที่คนกินแล้วดีมาท่านมันต้องมันสู้ในเควิโกคันบ่ทายก็สั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนโทรหาหนูก็089 7136882จดทันหรือเปล่า0897136882
1: เสนอโจ๊กฮาฮา
0: อันนี้ให้ชื่อเรื่องว่าอะไรก็พออะไรก็พอครูสาวให้การกับตำรวจตำรวจถามดิเกิดเหตุขึ้นเนาะตำรวจก็มีการสอบครูสาวครูเข้าไปในห้องผอ.ทำไมผอ.สั่งค่ะใครล็อกประตูหนูค่ะล็อกทำไมผอ.สั่งค่ะใครถอดเสื้อผ้าครูหนูค่ะเอาถอดทำไมผอ.สั่งค่ะทำไมครูไม่ร้องก็ผอ.ไม่ได้สั่งนี่ค่ะ อันนี้ก็คือที่ไปที่มาของอะไรก็พออะไรก็พออจบเรื่องเราจงฮ่าฮ่า

ังเพลงแบบนี้ผู้เฒ่าก็อาจจะไม่พอใจอาจจะรู้สึกหนหวยผู้ลงคนขันมือใดเป็นวันพระปิดเสียงเพลงเอาไว้ผุดแล้วเนาะพ่อตาเนาะโอเคไม่ฟังเพลงนี้ก็ได้ต่อไปสิผ้าพีผ้านองไปติดตามสาวสหรัฐเปิดทางให้สามีจีบเพื่อนสนิทก่อนกลายเป็นครอบครัว3คนลูกเปียดปะโถกลายเป็นเรื่องราวความรักที่ไม่เหมือนใครเมื่อหญิงชาวสหรัฐเปิดทางให้สามีของตัวเองลองสารสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทก่อนที่ความสัมพันธ์ของทั้ง3จะพัฒนาเป็นครอบครัวรัก3คนปัจจุบันใช้ชีวิตร่วมกันมานานถึง5ปีนอนเตียงเดียวกันแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงดูลูกถึง8คนโดยเจ้าตัวยืนยันว่าไม่รู้สึกหึงหวงและมีความสุขกับชีวิตครอบครัวในรูปแบบนี้อแมนดาวัย38ปีผู้ทำงานเป็นผู้ให้คำปรึกษาร่วมกับเดนนิสสามีวัย38แล้วก็วิกตอเรียวัย29เพื่อนสนิทของเธอโดยอเมนดาเล่าว่าปกติเธอจะเข้านอนตั้งแต่ตอน4ทุ่มเพราะเป็นคนชอบตื่นเช้าขณะที่วิกตอเรียจะอยู่เป็นเพื่อนเดนิสจนดึกก่อนที่ทั้ง3จะกลับมานอนบนเตียงเดียวกันซึ่งเธอไม่ได้รู้สึกหึงหวงแต่ยังได้เพราะทั้งเธอและก็วิกตอเรียต่างก็ได้นอนข้างสามีทุกคืนย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนวิกตอเรียเพิ่งผ่านการหย่าร้างแล้วก็มีรายงานว่าเคยถูกอดีตคนรักทำร้ายอแมนดาซึ่งขณะนั้นคบหากับเดนิสมานาน13ปีแล้วก็แต่งงานกันมาแล้ว5ปีจึงเสนอให้เพื่อนสนิทย้ายเข้ามาอยู่ด้วยเพื่อให้มีที่พักพิงในช่วงเวลาที่ยากลำบากก่อนที่เธอจะเริ่มสนับสนุนให้สามีของเธอสารสัมพันธ์กับวิกตอเรียโดยให้เหตุผลว่าเพื่อนของเธอสมควรได้รับความรักและการดูแลที่ดีอีกทั้งเธอยังเชื่อว่าเดนิสเป็นผู้ชายที่ดีแล้วก็วิกตอเรียก็น่าสนใจเขาก็น่าจะสนใจเขาเช่นกันโอ้เอาไปมากก็เลยอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันคนนี้ฉันก็รักก็คือสามีอีกคนนึงก็เป็นเพื่อนที่ดีแบบนี้คันสมมติว่าเขาเจอกันก็บ่ได้มีปัญหาเด้อเนาะพ่อตาเนาะมันก็จะดีตรงผู้ชายก็ได้เมีย2คนแต่ว่าคันเขาโอ๊กเขาเจอกันนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องความรักความสมัครใจกันได้ทั้งมูได้ทั้งสามีเอาก็ไม่ได้ว่ากันจบข่าวเรื่องของข่าวต่างประเทศวกเขามาหาเรื่องของประเทศไทยเฮาบาดที่หนีใหญ่เรื่องของผัวเมียเรื่องของหัวใจเมื่อนี่เว้าถึงแต่เรื่องของความรักเบิดรายการเอาโหลดใหญ่ข่าวสารอื่นๆบ่เราเพราะว่ามันอาจจะมีการเวียนเทปเด้อใหญ่เด้อคันสมมติว่าได้ยินเรื่องเก่าอย่าเข้าใจว่าทิมกันไปเพราะว่ายังไปหาผัวฝรั่งก่อนสิไปผู้ละผู้กอกผู้เกียดผู้ลายมือเด้อาจจะไปเป็นเดือนคันพ่อคันแม่ผู้ใดบ่ซอยกันสั่งซื้อไปย่าวเลยอีลีเห็นแล้วยายใจเย็นโทรหาสาวอุ้มก็0897136882ถ้าจะสนับสนุนให้ลูกหลานยูโคกระเพาะกระเมเข้าไปโดนๆคิดถึงกันอยากจะฟังรายการแบบนี้เนาะก็ให้โทรหาแล้วกันอยากจะเห็นหน้าค่าตาหนูก็เข้าไปใน Facebook Page ค้นหาคำว่าสาวอุ้มบุญนะเป็นภาษาไทยนี่ล่ะสาวอุ้มบุญกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเวลาหมดแล้วขอบคุณอีพอพ่อใหญ่ตู้โซนทางบ้านสู่หม่องสู่แก่ลาพี่น้องสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกรมชลแจ้งเตือน5จังหวัดท้ายเขื่อนแม่กลองเฝ้าระวังน้ำเพิ่มหลังแควน้อยแควใหญ่ไหลลงแม่กลองต่อเนื่องกรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีมวลน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำกลองในปริมาณมากและรวดเร็วกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดสุชาติสั่งการด่วนคอพอตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบ้านเหมืองสองท่อจังหวัดกาญจนบุรีเร่งเก็บตัวอย่างน้ำตะกอนเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝายกั้นน้ำบริเวณบ้านเหมืองสองท่อหมู่ที่หนึ่งตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังได้รับข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่พร้อมให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแหล่งน้ำและประชาชนในพื้นที่
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
3: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบอไรต์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยริศได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยริศผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยริศมี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยริศ
8: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับเมื่ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
3: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบอไรต์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
9: กรีนบิสตามและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
9: โท ผอ.ส่งกำลังพลช่วยยกสิ่งของให้ชาวบ้านด้วยหัวใจของประชาชนคือความทุกข์และความกังวลในยามวิกฤตศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน3ลงพื้นที่ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วย
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
10: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
11: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดเ
10: อะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามัมน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: คิดว่าอนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟ Happy Train แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟ Happy Trend Coffee สวยครบจบเลยค่ะ

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: นักวิ่งวิ่งด้วยกำลังกายแต่จะไปถึงเส้นชัยได้ด้วยหัวใจและกำลังใจจากทุกคน23 มกราคม 2570 ขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11กับก้าวสำคัญสู่ทศวรรษที่2ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beat the Night Run the Ride เปลี่ยนค่ำคืนบุรีรัมย์ให้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและพลังของนักวิ่งจากทั่วโลกมาร่วมส่งเสียงเชียร์รอยยิ้มและมิตรไมตรีแบบคนบุรีรัมย์ให้บุรีรัมย์เป็นเมืองที่นักวิ่งมาแล้วอยากกลับมาอีก

ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

ที่มันเป็นผลประจอบไอ้มันแค่ผลประ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะในหลวงพระราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเย็นวันที่26กันยายน2569ณศูนย์พักพิง3แห่งได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพุทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
8: ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ1,000บาทโทรสั่งซื้อได้ที่0899683888
4: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
2: นายกรัฐมนตรีเรียกเองนิติเสนาธิการทหารบกมหาดไทยหารือสถานการณ์น้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเรียกนายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภาสเสนาธิการทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ หารือถึงการนำรถ GMC ของทหารออกไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมถึงใช้ขนสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนในจุดที่ยังมีน้ำท่วมสูงอบจ.จันทบุรีติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณปลายน้ำฝั่งตะวันตกของจังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพการระบายออกสู่ทะเลสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
9: ์3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2500

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราคณารินโดยดีเจดอกรักโทร044 181 044

สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการทุกๆท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหนามวังคุจิวังค้นตองหาตราพานารินนะคะนาทีของดอกรักค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะคะตลอด1ชั่วโมงตรงนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะงานเพลงเพราะพร้อมด้วยตัวเลือกของการที่มีสุขภาพที่ดีนะคะที่ดอกรักนำมาฝาก

กับการดูแลสุขภาพในแต่ละมื้อนะคะสำหรับนามังคุจิมังคนต้องหาตราพนาริงของเฮาค่ะบ่มีบ่มีส่วนเอาไหม จะบอกว่านามังคุจิมังคนต้องหาตราพนาริงของเฮาเนี่ยมีส่วนผสมจากผลไม้แล้วก็สมุนไพรบ่มีสารกันบูดนะคะสิบอกควบกันอยู่เหลือเลยดอกรักนี่ก็ได้นะคะบ่มีสารกันบูดค่ะนะคะแล้วก็รับประทานง่ายเนาะเหมาะกับการดื่มนะคะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนะคะนะคะแล้วก็ผู้ใดที่กำลังว่างหาเครื่องดื่มจากผลไม้แล้วก็สมุนไพรเนี่ยลองเปิดใจนะคะกับนำมังคุดจิมมังคนต้องหาตราพนารินของเฮานะคะมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าจะเป็นซอยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะซอยปรับสมดุลระบบขับถ่ายนะคะผู้ใดที่ทายยากเนาะอึดอัดแน่นห้องเนี่ยบ่สบายท้องนะคะแล้วก็ลดอาการอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นดูแลหลอดเลือดและก็หัวใจซอยบำรุงผิวพรรณให้ดูสดใสนะคะอันนี้ดีกับสาวๆเลยค่ะสุขภาพดีเริ่มได้จากการดูแลตัวเองนะคะด้วยสมุนไพรจากธรรมชาตินะคะแล้วก็นำมังคุดจิบมังคนต้องหาตราพนารินของเฮาค่ะสมุนไพรไทยคัดสรรจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะดื่มเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆมือเนาะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะนี่คือผู้สนับสนุนรายการของเฮานะคะตัวช่วยในการดูแลสุขภาพเนาะรายละเอียดยังมีให้ฟังอีกมากมายนะคะพร้อมด้วยผลงานเพลงเพราะๆที่จัดส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันมวลๆเนาะฟังเพลงมวลใจแถมได้สุขภาพดีๆอีกต่างหากนะคะมือถือผ่านมือถึงเสียงร้องจากสาวมิวรัชดาพรนะคะสาวสวยจากวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทักทายกันไปตามมาติดๆด้วยหนุ่มเบียร์พร้อมพงนะคะกับผลงานเพลงนี้ค่ะวันคิดฮอดเดย์ค่ะ

0: ก็คิดหอดทุกมือนั่นแหละนะคะบ่เพียงจะเป็นต้องหาโอกาสพิเศษใดๆก็ตามแต่ที่จะคิดหอดดอกความคิดหอดเนี่ยถามกันบ่ได้นะคะทุกวันเป็นวันคิดฮอดเดย์นะคะงานเพลงจากหนุ่มเบียร์พร้อมพงษ์นะคะจัดให้คุณได้ฟังกันค่ะคุณฟังกำลังอยู่กับรายการหนามมังคุดจิตมงคลต่องหาตราพนารินโดยดอกรักนะคะประโยชน์ของหนามมังคุดนะคะที่ดอกรักจะเอามาฝากคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะสำหรับหนามมังคุดจิตมงคลต่องหาตราพนารินของเฮานะคะประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการซอยปรับสมดุลในการขับถ่ายนะคะเฮ็ดให้ลำไส้ทำงานได้ดีนะคะลดปัญหาอาการท้องผูกนะคะท้องเสียหรือว่าอาการบ่สบายท้องนะคะแล้วก็ยังไปเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะซอยป้องกันและกะต่อสู้กับเชื้อโรคนะคะเช่นไวรัสหรือว่าจะเป็นแบคทีเรียที่มันอยู่ในอากาศเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ละมือแต่ละเว้นนี่นะคะกูฟังบอกว่าเขาจะเดินทางออกนอกบ้านนี่โอ้โหมลพิษทั้งนั้นเลยนะคะก็เขาต้องเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายเฮาให้แข็งแรงอยู่เสมอเด้อนะคะแล้วก็ยังมีส่วนในการลดอาการอ่อนเพลียนะคะดูแลร่างกายบรรเทาความเหนื่อยล้านะคะผู้ใดที่บ่ค่อยจะมีเหือมีแห้งนี่โอ้ยมันจังได๋ล่ะมันบ่กระชับกระเฉงเลยมันเมื่อยมันล้าเหลือเกินนะคะรู้สึกหมดพลังนะคะบ่มีแห้งนั่นล่ะนะเฮ็ดอีหยังกะเมื่อยนะถอนหายใจก่อนจังสิเฮ็ดได้แต่ละอย่างนะคะเฮ็ดนี่ล่ะค่ะเอาไปรับประทานเอาไปดื่มกันนะคะสิซอยให้ร่างกายของเฮากลับมาสดชื่นค่ะแล้วก็ยังไปดูแลในส่วนของหลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะคะให้ระบบไหลเวียนเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงสมองเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างเพียงพอนะคะแล้วก็สิซอยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและกะโรคหลอดเลือดนะคะคุณผู้ฟังนี่เลยประโยชน์ของหนามมังคุดทิพย์มงคลต่องหาตราพนารินของเฮานะคะมากมายอีหลีนะคะดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยแล้วก็สาวๆจ๋านะคะอยากจะบอกว่าหนามมังคุดจิตมงคลต่องหาตราพนารินของเฮานะคะยังซอยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณนะสำหรับสาวๆค่ะผู้ใดที่มีสิวนะคะหน้าตาหมองคร่ำผิวหนาแบบแห้งกร้านนะคะคุณผู้ฟังนี่เลยค่ะซอยบำรุงผิวพรรณนะคะผิวพรรณจะมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะผิวพรรณจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่แห้งกร้านด้วยนี่นะคะเพราะว่ามังคุดนะคะเขาบอกว่าเป็นราชินีแห่งความงามเลยนะนะคะสรรพคุณเพิ่นนี่นะคะก็นี่ล่ะค่ะสิ่งดีๆจากหนามมังคุดทิพย์มงคลต่องหาตราพนารินนะคะแล้วก็ยังมีส่วนในการบำรุงสมองนะคะเหตุแห่งความจำดีขึ้นมีสมาธิขึ้นนะคะบำรุงสายตาน้ำค่ะซอยให้ดวงตาของเฮาเนี่ยแนมเห็นชัดขึ้นค่ะลดความเสี่ยงต่อปัญหาสายตาเนาะบ่ว่าสิเป็นอาการตาแห่งตาล่านะคะหรือว่าตาแผ่แสงรวมไปถึงการเกิดต่อลมนะคะต่อกระจกนี่แหละนะคะคุณผู้ฟังต้องบำรุงเอาไว้เด้ดวงตาเป็นสิ่งสำคัญของร่างกายเฮาเลยมากๆเลยแหละนะคะถ้าเกิดว่าโอ้ตาบอดไปแนมยังกะบ่เห็นนี่โอ้ยนะโลกดับไปทั้งโลกเลยนะคะต้องบำรุงค่ะนะคะบำรุงสายตาของเฮานะคะหลักที่สำคัญบำรุงร่างกายดูแลสุขภาพของเฮาทั้งภายในและกะภายนอกให้ร่างกายของเฮาได้รับอาหารและกะพลังงานนะคะจากหนามมังคุดทิพย์มงคลต่องหาตราพนารินนี่แหละคุณผู้ฟังนะคะได้ฟังดอกรักเบาจังสีแล้วสนอกสนใจอยากสิหาซื้อนี่ตอนนี้เพิ่นมีโปรโมชั่นพิเศษเด้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทาง FM 98.25 MHz นะคะฟังดอกรักอยู่ตอนนี้คุณนิวนะคะผู้จัดการฝ่ายขายของเฮาเนี่ยนะคะเพิ่นจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังโดยตรงเลยค่ะนะคะโปรโมชั่นพิเศษนั่นก็คือนะคะ3ขวดค่ะในราคา900บาทนี่จัดให้แบบจุกๆเลยค่ะ3ขวดเพียง 900บาทเท่านั้นนะคะแถมจัดส่งฟรีนี่มีบริการเก็บเงินปลายทางอีกตั้งหากนะคะสินค้าพร้อมส่งสั่งได้ทันทีเลยค่ะอ้าวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะกดไปที่หมายเลขโทรศัพท์095-292-9162ค่ะ095-292-9162นะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากคุณนิวฝ่ายขายของเฮาจัดให้คุณผู้ฟังแบบพิเศษสุดๆเลยนะคะ3ขวดเพียง900บาทสนใจก็รีบโทรได้เลยนะคะ
1: น้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลในร่างกายสนใจโทร095-292-9162 095-292-9162
0: นี่แหละค่ะผู้ใดที่เป็นสายสมุนไพรนะคะลองเปิดใจให้กับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินของเฮาเนาะมีติดบ้านไวแบบคือดีอีหลีค่ะดีต่อสุขภาพจริงๆเลยนะคะ

0: เสียงร้องเพราะๆนะคะจากหนุ่มลำเพลินวงศกรผู้เบาบ้านเฮาผู้เบาข้างบ้านกลวดนะคะกับงานเพลงเก่าๆของเพิ่นนะคะตั้งแต่พุ่นล่ะตั้งแต่เปิดตัวลำเพลินแรกๆนั่นแหละนะคะกับงานเพลงที่มีชื่อว่าง่ายเนาะนะคะแล้วก็ก้อนนั้นๆค่ะตายอรทัยร้องสู่ฟังนะคะแวะมาหลอกหรือตั้งใจมารักนะคะ2งานเพลงจากรายการน่ะมังคุดจิมมงคลตองหาตราพนารินโดยดอกรักค่ะ
1: เพลงเพราะโดนใจสนับสนุนโดยน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
0: นี่แหละค่ะน้ำมังคุดทิพมงคลตองหาตราพนารินนะคะขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินนะคะหลายคนที่เคยลองกินแล้วเนี่ยบอกว่าดื่มเหล้ารู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพค่ะแถมพกผ้าง่ายดื่มได้สู้มือเลยนะคะขวดนี้เหมาะมากเลยค่ะสำหรับคนที่อยากจะดูแลเจ้าของแบบง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังเพียงแบบดื่มตอนเช้าละกะก่อนนอนนะคะแค่นี้เองค่ะจะดื่มก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้นะคะขอแค่ให้ดื่มเป็นประจำค่ะ7ถึง10มื้อนะคะก็จะรู้สึกได้ว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นนี่เลยนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะมีพร้อมส่งเลยค่ะคุณผู้ฟังแถมโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังนำนะคะซื้อ3ขวดในมือนี้ค่ะราคาเพียง900บาทจากปกติแล้วขวดละ330บาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษจากคุณนิวนะคะจัดให้คุณผู้ฟังนะคะ3ขวด900บาทฝ่าโทรไปเลยนะคะ0952929162 0952929162นะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนี้นะคะสินค้าพร้อมส่งสั่งได้เลยทันทีนะคะรับรองว่าจัดส่งให้แบบรวดเร็วทันใจเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพที่ดีแบบเร็วๆนี่นะคะฝากไว้น้ำแน่เนาะนะคะสำหรับหนามังคุดทิพมงคลตองหะตราพนารินของเฮาค่ะเข้าสู่งานเพลงจังหวะมวลๆนะคะสำหรับนักร้องจะบอกว่านักร้องหนุ่มกับบอแมนนักร้องสาวกับบอแมนสรุปแล้วเธอเป็นอะไรถ้าเป็นนักร้องก็แล้วกันเนาะงานเพลงมวลๆจากแพทย์หญิงอย่าเขาเรียกตัวเองว่าแพทย์หญิงนะคะงานเพลงจากเอาเป็นว่าคุณโอวลีก็แล้วกันนะคะแล้วก็บอดหนุนี่

0: คุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินสูตรปรับปรุงใหม่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ผสมรวมกับสมุนไพร24ชนิดไม่มีน้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดสะอาดรสชาติอร่อยเข้มข้นได้รับมาตรฐาน GMP HACCP และมีอย.จุดจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
1: อำเภอเมือง
0: ร้านลุงหนวดร้านบุรีรัมฟาร์มาซีร้านพระจันทร์เภสัช
1: อำเภอห้วยราช
0: ร้านประสิทธิ
1: ์อำเภอกระสัง
0: ร้านสยามเภสัช
1: อำเภอประโคนชัย
0: ร้านชัยยาฟาร์มาซีร้านเสียงทองร้านน้องแนน
1: อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
0: ร้านหมอมิตร
1: อำเภอนางรอง
0: ร้านขายยาเภสัชร้านสยามฟาร์มาซี
1: อำเภอบ้านกวด
0: ร้านขายยาสีฟ้า
1: อำเภอประคำ
0: ร้านขายยาสัตสิวิมล
1: อำเภอโนนสุวรรณ
0: ร้านยาหมอโนนสุวรรณ
1: อำเภอหนองกี
0: ่ร้านนครเภสัชร้านมุ่ยจู
1: อำเภอหนองหง
0: ร้านคลังยาหนองหง
1: อำเภอรำไปมา
0: ร้านขายยาบุรพาร้านสุภมิตรเภสัช
1: อำเภอสตึก
0: ร้านขายยาทวีโอสด
2: อย่าลืมนะคะน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงิน
3: เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังนะคะน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์นะคะน้ำมังคุด 80% นะคะผสมกับผลไม้แล้วก็สมุนไพร24ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดลิ้นจื้อนะคะโกจิเบอร์รี่กระเจี๊ยบเขียวดอกคอมฟอยฟักข้าวสมอเทศการพลูใบแปะกล้วยเถาวัลย์เปลี่ยงอันนี้แค่ยกตัวอย่างมาให้ฟังนะคะว่าผสมอย่างลงไปแน่นะคะแหมเดี๋ยวยินซื้อเดี๋ยวยินสรรพคุณแต่ละอย่างที่ดอกรักบอกไปนี่โอ้โหนะมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะเฮาคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติที่เด็ดคุณภาพนะคะเพื่อให้ทุกขวดที่คุณผู้ฟังซื้อไปปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะนะคะแล้วก็บ่ต้องห่วงเลยนะคะมาตรฐานการผลิตเนี่ยมั่นใจได้นะคะคุณภาพที่ตรวจสอบได้ด้วยนะคะเพราะว่าสุขภาพของลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะน้ำมังคุดจิบมงคลตองหาตราพนารินนะคะเขาจะผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐานนะคะพร้อมข้อมูลการผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ค่ะบนสลากผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจก่อนตัดสินใจซื้อนะคะผ่านมาตรฐาน GMP นะคะผ่านมาตรฐาน HACCP นะคะแล้วก็ได้รับการรับรองฮาลาลอีกต่างหากเลยนะคะบ่แต่งสีบ่แต่งกลิ่นบ่ใส่วัตถุกันเสียนะคะคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยมาตรฐานที่ใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะเพื่อให้ทุกขวดถึงมือลูกค้าถึงมือคุณผู้ฟังนะคะเต็มไปด้วยความมั่นใจและคุณภาพที่ดีนี่เลยนะคะอย่ารอช้านะคะโปรโมชั่นดีๆสำหรับคุณผู้ฟังนะคะ3ขวดเพียง900บาทนะคะอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้พลาดไปนะคะคุณนิ้วเขาจัดให้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ฟ้าวโทรไปสั่งซื้อได้เลยนะคะ095-292-9162 ค่ะ095-292-9162นะคะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางสินค้าพร้อมส่งสั่งเลยค่ะโทรเลยค่ะ

ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการนามังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินตลอด1ชั่วโมงนะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการค่ะก่อนจะจากกันไปมื้อนี้นะคะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้นํานะคะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยตัวของเฮาเองนะคะเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้ดีนะคะดูแลร่างกายและก็จิตใจให้ดีห้ามเครียดนะคะและก็ที่สำคัญอย่าลืมตัวช่วยดีๆนะคะจากนำมังคุดที่มงคลตองหาตราพนารินของเฮาเมื่อนี้เวลาหมดแล้วดอกรักจากลาไปก่อนนะคะมื้ออื่นเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะในหลวงทรงห่วงใยประสงค์นิกรที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ภาคกลางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
9: หอมจังทองเอกเอาอะไรไหมข้าดื่มด้วย
10: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
9: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
10: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
3: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดีราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
2: รัฐบาลเร่งยกระดับ CDC สู่ฮับภูมิภาคเตรียมอัดงบ500ล้านบาทเสริมคลังรถห้องเย็นรัฐบาลเดินหน้ายกระดับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์สู่ฮับประจำภูมิภาคใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า500ล้านบาทดอกเบี้ย 1-3% เสริมทั้งคลังสินค้ารถบรรทุกและรถห้องเย็นพร้อมจับมือภาคขนส่งและกระทรวงพาณิชย์ขยายตลาดช่วยเกษตรกรกระจายสินค้าได้เร็วขึ้นลดความเสียหายเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและอำนาจต่อรองขณะ ะที่ยอดซื้อจากการขายผ่าน CDC ถึงเดือนกันยายน2569กว่า 3,130 ล้านบาทตั้งเป้าสิ้นปีแตะ 5,000 ล้านบาทร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนายกระดับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ให้เป็นฮับประจำภูมิภาคละ 1-2 แห่งโดยจะขับเคลื่อนอย่างจริงจังในปีงบประมาณ2570
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
12: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
13: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
12: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
14: สวยไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: ขอต้อนรับพี่ทอลัมน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพเบรกที่3จมูกที่3จ้ะแม่เปิดหัวได้งานเพลงนะครับอีสานบ้านเฮาเป็นงานเพลงที่ประกอบละครจ้ะแม่นะครับปกติแล้วเวอร์ชันนี้เป็นของมะลั่งอ๋อเทพพรเพชรบุญน้องไว้ต้นฉบับนะแม่นะอันนี้เป็นงานเพลงประกอบละครเรื่องดอกคูณสิงแค้นนะครับศิลปินมากมายหลายท่านนะครับมาห้องน้ำกันอยู่นี่บ่ว่าสิเป็นนักร้องสาวลูกทุ่งบันดอนสิริพรอ่ำไพพงษ์บ่ว่าสิเป็นนะครับสิบทุ่มบันแค้นแกนคูนนะครับบ่ว่าสิเป็นใหม่พิลมพรตายอรไทย
1: บ่ว่าสิเป็น
0: พ
1: ี่
0: เสด็จดอกอ้อถุงทองคำตองถุงเงินเต๋าผู้ศิลป์นี่คือศิลปินทีขับห้องเพลงเดียวน้ำกันนะครับศิลปินหาคนเลยทีเดียว
1: เพลงเดียว
0: นะครับเพลงเดียวนะฮ
1: ะ
0: เป็นงานละครนะครับเป็นเพลงประกอบละครเรื่องดอกคูนสิงแค้นจ้ะแม่จ๋านั่นหยิบมาฝากตอนนอนหาคุณพ่อคุณแม่ได้เด็กมวลๆนำกันอ้าวนะมาถึงเบรกนี้ชั่วโมงนี้ก็ยังคือเก่าเหมือนเดิมด้วยแม่เด้อเดินทางมาพร้อมผู้ใหญ่ใจดีผู้พายังพระเดือนจ้าฝากไว้น้ำแนมีปัญหาเรื่องสายตาเควีรูทินเอาไปยูไปกินกันได้แม่เด้อเห็นมาสำหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาเกี่ยวกับเรื่องสายตาโดยเฉพาะเลยส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮาไอ้รูทินมาถึง 70% แม่ๆ
1: ค่ะ
0: มีปัญหาเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสภาพซ่อนภาพเบลอ
1: น้ำตาไหลเป็นทางนะคะเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดผ่านการหลอกต่อมาแล้วอย่าลืมนะคะเควีรูทินตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่แน่นอนค่ะ
0: ครับวิธีกินก็ง่ายๆอีแม่รับประทานอาหารตอนเช้าเสร็จสับแล้วหลังอาหารเช้าเม็ดนึงยามแมลงก่อนสินอนอีก1เม็ดนะครับมื้อนึงกิน2เวลาจ้ะแม่เช้าเม็ดแลงเม็ดง่ายๆจังสี่จ้ะกระปุก1,590 บาท3กระปุก1,770 บาทแต่มื้อนี้โปรโมชั่นขึ้นกำไรกับพี่กำน้องเขาฮอดเก่าถึงจาก1,770 บาทเอาน้ำพริกน้ำน้องเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: หนูบ่ฝาดเลยกับฟังบ่พี่จะแม่จ้ะ
1: 1,290 บาทค่ะ
0: ได้เควีรูทินถึง3กับปุกน้ำกันแม่โทรหานุ่มนั่นไปหมอนเด้อ
1: ค่ะยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมอยู่ค่ะรอถามคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามเราฟังอยู่เบอร์เก่าค่ะ0811172358ค่ะ0811172358
0: 2358จ้ะแม่0811172358238ย้ำว่าสื่อสารกับนุ่มนั่นไปบ่อนได้24ชั่วโมงนะแม
1: ่
0: สะดวกย้ำใดพร้อมย้ำใดโทรหาลูกค้าเตาลวดบ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงจ้ะแม่จ๋านะ0811172358มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนแต่คันพี่กับน้องคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลาย
1: เหี่ยวดูกินหลายแต่ว่าน้ำหนักลดเนาะค่ะ บางท่านบางคนกับออกห่อนตามปลายมือประเทาน้ำตนน้ำโตจังสิค่ะเป็นกดละย่อนนอนบลับกินเข่ากับบ่แซ่บจังสิแม่แล้วก็อีกหลายท่านหลายคนเนาะค่ะนักตนนักโตบ่เบาเนื้อเบาคิงจังสิแม่นักแข้งนักขาเหมือนกับเอาอันพี่นุ่มนั่นว่าเอาอีหยังกับมาทับไว้จังสิค่ะแม่
0: จ้าใส่เกือบบูดกับบ่ปันนักน้ำแข็งน้ำขาย่ำมาสอบบ่อยากลูกอยากย่อว่ามันกระสอบปุ๋ยทับ
1: นั่นแหละค่ะ
0: เองโตอยู่จังสิหาแล้วคนเป็ดออกห่อนแต่แม่ก็ยังตำบักพริกฟงไส้เนี่ยแม่
1: ค่ะมันแสบมันห่อนนั่นสิแม่ค่ะ
0: ปวดแสบปวดห่อนนะครับบางคนเป็นมะเร็งเลือดดันคือไฟดูดไฟสอดจังสิครับ
1: นี่คือกันค่ะ
0: ปัญหาเรานี่แม่จ๋าลองเปิดใจนำสมุนไพรเควีโกเดอร์นั่นอยากฝากพี่ฝากน้องให้คุณพ่อคุณแม่ได้เขาหอดเขาถึงลองเอาไปอยู่ไปกินบางน้ำสมุนไพรเควีโกนะขึ้นกำไรกับพี่กับน้องปกตินน้ำทองตลาดไม่ขายอยู่ขวด 1,400 จ้ะแม่จ๋า
1: ค่ะแต่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ข่าวฮอดเข้าถึงในราคาจับต้องได้เลยค่ะซื้อ1ขวดแถมอีก1ขวดค่ะแม่ราคาให้ราคาอยู่ที่1,500 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ

0: จะได้นำสมุนไพรชีวิโกถึง2ขวดน้ำกันจ้ะแม่จ๋า
1: แม่นค่ะ
0: 1,590 บาทหูบ่ฝาดแล้วก็ฟังบ่ผิดดอกพ่อๆแม่ๆอยากได้สายตรงหาลูกหาเต่าโทรหานุ่มนั่นไปหม่อนเด้อ
1: เบอร์9เบอร์เดิมค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0810817117 2358ค่ะ
0: 2358มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนำสมุนไพรชีวิโกขอยืนเชื่องขังคุณบอกคุณแม่ครับเอาไปบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของวัยได้ดีเยี่ยมเลยนำสมุนไพรชีวิโกซื้อนี่บ่ผิดหวังจ้ะแม่1,590 บาทได้นำสมุนไพรชีวิโก
1: 2ขวดค่ะ
0: ของฝากของตอนไหนพี่ให้น้องคือเก่าเหมือนเดิมนั่นก็คือกาแฟ
1: แฮปปี้เทนอีก1ห่อค่ะ
0: ให
1: ้1
0: ห่อใหญ่เลยคุณบอกคุณแม่กินแบบต่อเนื่องนะครับวิธีกินนำสมุนไพรชีวิโกก็ง่ายๆได้แม่ตื่นขึ้นยามมาเช้ามาหน้าบ่ต้องล้างฟันบ่ต้องแปรงแขนบ่ต้องสีก็ได้กินนำสมุนไพรก่อนอันดับแรกครับแม่1แก้วตวงทันที
1: ค่ะ
0: 1แก้วตวงแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าเยอะๆตามด้วยน้ำมากๆนะครับซ้ำนั่นแล้วเลยนะสิไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานขุดหัวใหม่ไงหัวต่อหลอกปลาขุดมันทางใดกับไปใดจะแม่จ๋ายามมื้อแลงก่อนสินอนจังกินอีก1แก้วตวงในช่วงกะเว้นเอาใส่ตู้เย็นไว้เด้อแม่เด้อเพื่อถนอมรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้มันคงเสมอต้นเสมอไปตั้งแต่กิบแรกตั้งแต่เปิดขวดจนฮอดยศสุดท้ายให้มันรสชาติหน่วยเสมอต้นเสมอไปผมได้มีโอกาสได้เข้าฮอดเข้าถึงแล้วได้แม่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่เว้าสู่ฟังอยู่โอ้นั่นบ่ธรรมดาได้แม่จนได้ล้างขวดกินว่ะนะครับมึงแน่นส่งมาให้ไหลว่าซั่นเด้มันบ่ต่อเนื่องน
1: ะ
0: มันเหลือติดขวดอยู่แม่จักทีจังได๋เอาน้ําซื่อๆนี่เทลงในขวดเด้ล้างขวดกินได้อีกเที่ยนึงอยู่นี่แหละนั่นเดี๋ยวแก้ขัดหวยนะครับโอ้ยอย่าเจ้าหน้าที่อย่าไปด่วนปานนั้นเด้อจัดส่งอีพออีแม่ท่านเนี่ยผู้ทรงศาสตร์บ่มีหยังเด
1: ้ค่ะน้ําสมุนไพรนามสมุนไพรแค่วิโก้นะคะแม่ดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคประจำตัวต่างๆกินได้เด้อค่ะแม่เพราะว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเอาไปยุบไปกินกันได้เลยค่ะแม
0: ่
1: กินได้ค่ะ
0: โทรหาลุงฮะเตาโรดนะครับอยากได้สายตรงมากจ้ะแม่เบอร์นี้ได้เลย
1: เบอร์9เบอร์เดิมค่ะทาง0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358แล้วเหนือสิ่งอื่นใดจ้ะแม่จ๋านะครับคุณพ่อคุณแม่สั่งมือนี่บาทนึงสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายรอ 2-3 หมื่นสินค้าหอนมือจังใจเงินหน้าบ้าน
1: ง่ายๆเลยค่ะ
0: บ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทนึงสลึงเดียวจ้านะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่นะครับบ่จําเป็นต้องตอนนุ่มนั่นไปหม่อนเขารายการอยู่แม่นออกรายการไปแล้วก็สื่อสารได้ตลอดเวลาได้แม่เด้อ
1: ค่ะ
0: นะครับโทรมาโหลดบ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงจ้าแม่จ๋า0811172358มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายต้องนําสมุนไพร
1: เควิโกค่ะ
0: มีปัญหาเรื่องสายตาต้อง
1: เควิลูทีนค่ะ
0: หรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่เป็นโรคเก่ารูมาตอยหมอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาข้อเสื่อม
1: ขาข้าวลันอีมาลดกดเกล็ดจังสิค่ะแม
0: ่ลูกกะโอยนางกะโอยขั้นขี้กวยอดักขึ้นก้นแม่สิไปทนทุกข์ทรมานเจ็บหยังปวดหยังเก็บปวดร้อนร้าวหยังขนาดนั้นแม่จ้าเปิดใจให้โอกาสแก่สุขภาพเจ้าของร่องแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินเมืองเด้อแม่เด้อ
1: ค่ะสมุนไพร3แผ่นดินแฮปปี้เทนเฮิร์บเน
0: า
1: ะค่ะมื้อนี้มีโปรโมชั่นดีๆเนาะค่ะกระปุก1,590 บาทค่ะแม่3กระปุกมื้อนี้ในราคาปกติ 1,770 บาทเนาะค่ะแต่บ่ขายได้ค่ะมื้อนี้ให้คุณบอกคุณแม่ในราคาจับต้องได้เลยค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: 1,290 บาทสิได้สมุนไพร3แผ่นดินหรือแฮปปี้เทนเฮิร์บนี่ถึง3
1: กระปุกไปเลยค่ะ
0: วิธีกินก็ง่ายๆได้แม่สำหรับแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินนี่รับประทานอาหารเช้าเรากินแค่2แคปซูลเด้อกิน2เม็ดนะแม่มื้อนึงกินทีเดียวมื้อนึงกินทีเดียวครับ2เม็ด2แคปซูลหลังอาหารเช้าสำนั่นเอาอยู่จ้ะ0811172358จ้ะ0811172358จ้า

0: หมดหมดพันพีพันน้องไปได้กับคนฝากซี่นะครับนะพจนาถาวันกับรจนาสารคามเจ้าพ่อล้ำสิ่งกับเจ้าแม่ล้ำสิ่ง
1: ทำยี่กับบาทพ่อมือ
0: ผมนะมวนมวนพันพีพันน้องไปเอาโดยความจิตหอดจิตถึงเห็นยังอยู่กับน้องคุณพ่อคุณแม่กรับนะฝากรายการนุ่มนั่นไปมันอยู่บ่ถ่าจ้าแม่จ๊ะนะนั่นมหาพี่น้องเอาขอบคุณกับคุณหลายๆสำหรับพี่น้องผู้ที่สั่งผลิตภัณฑ์มาท่านใดที่ยังบ่ทันได้ใดอยากได้ยังก็ซื้อสารมาได้แม่เด้อโทรหาลูกค้าตำรวจนุ่มนั่นไปหมดถ้ารับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่มีปัญหาเรื่องสายตาเอาไปยุไปกินกันเชฟวีลูทีน
1: ผมหยอดมาใหม่จังหูแก่ใจ
0: นี่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ่ธรรมดาได้แม่มันเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเลยเฮ็ดมาเกี่ยวกับผีกับน้องผู้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสเป็นภาพซ้อนภาพเด
1: ้
0: อน้ำตาไหลเป็นทางหรือเป็นต่อจังต่างต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อ
1: เห็นแต
0: ่การหลอกต่อมาแล้วปัญหาเท่านี้เคฟวีลูทีนเอาอยู่จ้ะแม่จ้าสามกระปุก 1,290 บาทของฝากของตอนยังคือเก่าเหมือนเดิ
1: ม
0: เลือกได้เนี่ยแม่เด้อเลือกได้เลือกได้เลือกได้อยากได้ยังสื่อสารมาครับนะเสียวแว่นตาผ่าถุงหรือว่าน้ำมันนัว
1: แต่มุ่ง
0: เลือกได้หนึ่งอย่างจ้ะเสียวแว่นตาหรือเสียวผ่าถุงหรือเสียวน้ำมันนัว
1: มุ่งทั้งเทิงทั้งลุ่มเป็นพันละวัน
0: ผู้นั้นโอ้หานุ่มนั่นไปมอนทัก0811172358จ้าย
1: ืนคำขั้นแท้ผู้หนึ่งยืนคำขั้นแท้ที่พ่ออีแม่เขาขึ้นสวรรค
0: ์ไ
1: งผมหูคำตอบสุดท้ายโอ้ยตายตายตายต้องบอกผู้ใหญ่บ้าน
0: เป็นตาสั่งแต่คนฝากซี่นี่ไหม
1: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ประกาศนี่เนี่ยประกาศประกาศ
0: เอานะครับสำหรับพี่น้องผู้มีปัญหาเรื่องสายตาเอาไปยุไปกินกันเควีรู้ที่นี่กะนะครับส่วนพี่สนองผู้มีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายน้ำสมุนไพรเควีโกขอยืนเชียงขางคุณพ่อคุณแม่ว่าบันเท่ากับเป็นหลายตัวแม่โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัวอยู่แล้วแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันนะครับโรคต่อเนื่องมันตามมาได้บันเบาหวานความดันสูงเข้ามาแล้ววังบ่พอได้น้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดไหลกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้าแม่เอ้ยยังบ่อึดแต่แล้วเป็นนะครับเรื่องผู้เป็นเบาหวานความดันนี่คันได้เป็นอยู่น้ำเฮาแล้วก็อยู่น้ำตลอดไปได้บัดนี้รักษาได้ก็บ่เศร้าดอกเพราะว่าเบาหวานมันเป็นโรคที่บ่แม่นเชื้อโรคแล้วแม่เป็นโรคที่บ่แม่นเชื้อโรคนะครับจังใดจังหวะสันนั่นปกติมันเป็นโรคที่บ่มีเชื้อโรคแม่ๆนะครับมันก็เลยบ่ทันมีหวานยาท่านั่งตัวใดสามารถกำจัดเบาหวานให้อยู่ได้สู่มื้อนี้มีตั้งแต่ตีกรอบไว้ซื่อๆว่าเอาจะขยายผลเป็นอย่างอื่นเด้อนะครับผู้เป็นเบาหวานแล้วก็ให้ห้อมๆอยู่นี่ละซ้ํานี่ละนะอย่าเป็นอย่างอื่นเติมเข้ามาอีกนะครับนี่นอกจากมันสิตีกรอบไว้มันก็ป้องกันนะครับบ่ให้โรคภัยไข้เจ็บตัวอื่นขยายผลไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าแม่ผู้เป็นโรคเบาหวานความดันนี่แหละมันสิมากกว่าคนอื่นเลยเพราะว่าน้ําตาลในเลือดจะสูงไขมันในเลือดก็หลายนะครับน้ําตาลในเลือดสูงปั๊บมันก็เฮ็ดให้เลือดเราหนืดการไหลเวียนโลหิตมันก็บ่ดีได้บัดนะครับนะเมื่อเลือดหนืดปั๊บการไหลเวียนโลหิตบ่ดีไปเจอไขมันอุดตันเสียเลือดตื้มมือตื้มเกียร์เข้าไปอีกได้แม่นะครับมีปัญหาจังซี่เอาลองเปิดใจแม่น้ําสมุนไพรเควีโกเด้อเอาไปอยู่ไปกินเบิ่งมื้อนี้ขึ้นกำไรกับพี่กับน้องขวดนึงน้ำทองตลาดก็มีขายน้ำร้านอาทิน้ำร้านขายยาทั่วไป 1,400 แม่ขวดนึงน่ะนะครับแต่คันพี่กับน้องสั่ง2ขวดนะครับในราคาเพียง 1,590 บาทแต่ครับตื้มอีก100กว่าบาทได้2ขวดแม่ๆน้ำสมุนไพรเควีโกนะบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตลดความเสื่อมของวัยได้นำนะชะลอความเสื่อมของวัยได้พร้อมนะฝากไว้นำเบาหวานความดันตาในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายกรรมเหลืออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้าอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีทั่วไทยเอาไปยุไปกินกันนะครับฝากไว้น้ำในกระเล็บกันน้ำสมุนไพรเควีโกนะครับโทรหานุ่มนั่นไปมันจะ0811172358จะ0811172358ได้แม่เด้อโทรมาโลดบ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงจ้านะครับ
2: ของขวัญวันแม
0: ่เอาสำหรับพี่สำหรับน้องท่านที่ยังบ่ทันใดๆสั่งโทรมาตอนนี้ได้เลยท่านที่สั่งไปแล้ววิธีกินกันง่ายๆได้มั้ยเด้อไปกับวิธีกินกันง่ายๆดอกไปกับย่ําคุณพ่อคุณแม่ตื่นขึ้นย่ํามื้อเช้าเอาไปอยู่ไปกินกันหลดท้องว่างๆน้ําสมุนไพรเควีโกตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่อีหลียิ่งกินตอนเช้าท้องว่างเท่าใดก็แห้งดีมันสิเห็นผลได้เร็วกว่านะครับย่ําเวลาปกติผมถึงให้คุณพ่อคุณแม่กินตอนท้องว่างๆนะครับกินปั๊บมันสิเข้าไปทําหน้าที่นะครับฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมส่วนต่างๆนะครับจังลำไส้เป็นแผลกระเพาะอาหารเป็นแผลจังซี่นะครับหรือผู้ที่เป็นกรดไหลย้อนนอนบ่รับกินข้าวบ่แซ่บมื้อชานำปลายมือไปเท้านะครับเสียไปเบิดต้นเบิดโตจังซี่นะครับออกควันนำปลายมือวุดวาดวุดวาดนะเอาไปกินกันน้ำสมุนไพรเควีโกโทรหานุ่มนั่นไปหมั่นจ้ะแม่0811172358สั่งมื้อนี้บาทนึงสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายครับรอ 2-3 มื้อสินค้าผ่อนมื้อจังจ่ายเงินหน้าบาท บ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทหนึ่งสลึงเดียวจ้ะแม่จ้า

0: ใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
1: พี่น้องอะไรใจติดตามแล้วฟังรายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพเบรกที่3จะมุ่งที่3แล้วแม่จ๋าทั้งสิ้นสอดนั้นมาพี่หนองจังสิซื้อมือซื้อมือได้แม่นะครับเพราะมีนัดกันฮอดเวลาดีๆจังสิน้ำสิ่งดีมีประโยชน์มาฝากตอนนอนหานะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่หักสุขภาพนั่นมาส่วนมากของชิ้นน้ำเหลืองสุขภาพมาฝากตอนนอนหาส่วนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ทั้งจังหวัดสระบุรีติดตามรายการแล้วบอกว่าใส่บ่ได้เป็นยังไงก็เหยียบแต่มุนไปทางไหนกับพ่อนะเจ้าหน้าที่ไฟเทคนิคเพิ่นรายงานมาแล้วเด้อสำหรับพี่น้องทั้งสระบุรีนะครับอดใจรอครับนะมีปัญหาด่านเครื่องส่งตั้งแต่เมื่อวานนี่ครับนะเจ้าหน้าที่บรรจัดส่งซ่อมอยู่นะครับบ่ได้นิ่งนอนใจนะครับหวังว่านะครับคุณพ่อคุณแม่สิได้ติดตามได้ไปเรื่อยๆกันก็แล้วกันนะครับนะคาดว่าอีกบ่เกินนะครับมือ2มือกันน่ะสิเขาขึ้นสู่สภาพปรับสภาพปกติเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นบ่ได้นิ่งนอนใจครับเพิ่นก็ฮู้อยู่แล้วเพิ่นก็ซ่อมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะนะครับเริ่มซ่อมมาแล้วเอาฝากไว้นําในพ่อว่าแม่จ๋ามีปัญหานะครับในมวลรวมของร่างกายนั้นฝากไว้นําน้ําสมุนไพรเควีโกจ้ะเควีโกเบิ่งแง่คุณพ่อคุณแม่ผู้ที่หักสุขภาพโดยเฉพาะนะครับทันทีนะครับรู้สึกว่าจะของผิดปกติไปคนเฮานี่แต่ครับคันมันผิดปกติร่างกายผิดปกติสิฮู้ได้แม่มันเป็นอีหยังเฮาเป็นอยู่ในตัวเฮาเฮาสิฮู้ดอกแต่คันฮู้สึกว่าผิดปกติอย่าสะลืมนั่นฝากไว้นําน้ําสมุนไพรเควิโกเอาไปอยู่ไปกินจ้าแม่จ๋านะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่นะครับนะทันทีนะครับเป็น FC นุ่มนั่นเดินมันก็สิเข้าใจนะครับนะนะครับช่วงเวลาต่อไปนี้สําหรับพี่สําหรับน้องทันทีเป็น FC ของนุ่มนั่นไปหมดสิฮู้จักดีนะครับนะมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนำสมุนไพรเควิโกเอาไปอยู่ไปกินกันแต่สิ่งหนึ่งที่นั่นอยากฝากพี่ฝากน้องก็คือเกี่ยวกับเรื่องสายตาแม่ๆมันมีปัญหากันแต่กับอายุหลายขึ้นอันคันสิว่าเป็นน้ำผู้เฒ่าซะทั้งหมดกับบ่ใช่ได้แม่ผมมาสังเกตเบิ่งน้อยนุ่มกุมารก็มีโอกาสได้เสียได้สายตาก็ได้จังผมเองจังสิหน้ามือนี่นะครับนุ่มนั่นก็ยังได้ใส่แว่นแม่ๆมาลองสังเกตเบิ่งมันบ่ได้เป็นผู้อาสูงไว้เสมอไปดอกเว้ยคำว่าสายตานี่เนาะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเหตุจังใดเฮาจังสีได้กับหลีกเลี่ยงตรงนั้นได้คันมันหลีกเลี่ยงบ่ได้มันจําเป็นอีหลีมันจะต้องเฮ็ดจังใดจังซี่นะแม่ใส่ชีวิตอยู่กับมันให้ได้จังซี่นะมื้อนี้นั่นก็เลยมีเควีรูทีนมาฝากตอนนอนหาคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะได้กับผู้สูงวัยคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาตาบ่แจ้งบ่ใสภาพซ้อนภาพเบือนี่แม่ๆได้กับลองเอาไปอยู่ไปกินเบิ่งตาบ่แจ้งบ่ใสภาพซ้อนภาพเบือน้ําตาไหลเป็นทางนะครับหรือเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลูกต่อกระจกต่อเนื้อมื้อนี้นั่นมีนะครับเควีรูทีนมาฝากตอนนอนหาอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพสายตาดีทั่วไทยลองเปิดใจเอาไปอยู่ไปกินเบิ่งได้แม่เด้อแล้วสิเห็นความแตกต่างนะอยากได้สายตรงหาลูกหาเต่าโทรหานุ่มนั่นไปหมด3กระปุกมื้อนี้1,200 1,290 บาทได้เควีรูทีนไปถึง3กระปุกนํากันของฝากของตอนนั้นมีให้พี่ไอ้น้องคือเก่าเด้นะครับอยากได้หยังว่ามาแต่กับอยากได้ผ้าถุงอยากได้แว่นตาอยากได้น้ำมันนวดนั่นมีให้พี่ไอ้น้องครบหมดเลยโทรหาลูกเต่าจาก0811172358 0811172358ได้แม่เด้อนะครับโทรมาโหลดบ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงนะอยากเห็นพี่น้องสุขภาพดีทั่วไทยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาเควีรูทีนเอาไปอยู่ไปกินได้นะครับสั่งมื้อนี้นะครับบาทนึงสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายดอกแม่จ๋านะครับรอด 2-3 มื้อสินค้าฮอดมื้อจังจ่ายเงินหน้าบ้านบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทนึงสลึงเดียวได้แม่ได้เควีรูทีนไปถึง3กระปุกนํากันนะครับคุณพ่อคุณแม่เอาไปอยู่ไปกินเด้อนะครับวิธีกินก็ง่ายๆตัวรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กินเม็ดนึงยามแรงก็นอนคือกินอีกเม็ดนึงนะครับเศร้าเม็ดแรงเม็ดง่ายๆอย่างนี้สิล่ะสำหรับเควีรูทีนกระปุกหนึ่งมี30เม็ดจะกินได้15มื้อพี่น้องสั่ง3กระปุกกินได้เดือนครึ่งหรือคุณพ่อคุณแม่ว่าโอ้ยนั่นตากระเพาะแกงกระเพาะใสดอกขากระปวดเพราะขาแต่ว่างบผลพี่จำกัดขันซื้อเควีรูทีนก็จะได้ดูแลแต่เรื่องสายตานะครับในขณะเดียวกันแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินแม่ก็อยากได้อยู่เงินก็บ่มีจะเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นเอาจังซี่ติล่ะแม่นะครับแม่ก็สั่งเควีรูทีนไปจัก2กระปุกครับเควีรูทีนนี่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสายตาได้กินได้เดือนนึง2กระปุกน่ะในขณะเดียวกันคุณบอกคุณแม่ก็สั่งนะแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินอีก1กระปุกนะครับ เอาไปร่วมกันอยู่ในกันกับเควีลู่เทียนนะครับผมเอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง 1,290 บาทคือเก่าแม่ก็จะได้ทั้งเควีลู่เทียนดูแลเจ้ากระเลงสายตาได้ทั้งแฮปปี้เทียนดูแลมวลร่วมของร่างกายปวดอันเจ็บนี้นะปวดตามแข้งตามขาตามเนื้อตามชิ่งสินะครับพอเข้าร้านอิมรดกด7ลูกกะโอยนั่นกะโอยขั้นชิกล้วยเอาดาคืนทุกวันได้แฮปปี้เทียนเฮือบไปอยู่ไปกินพร้อมแฮปปี้เทียนเฮือบหรือสมุนไพร3แผ่นดินนี่คือตัวเดียวกันได้แม่เป็นยังเพิ่นจังอื่นว่าสมุนไพร3แผ่นดินแม่ฮู้บ่เพราะว่าใส่สมุนไพรจาก3ประเทศนํากันทั้งของไทยของจีนของอินเดียของไทยตระกูลเถามาครบเลยได้แม่เถาวันเปียงเถาอินอ่อนเถาโคคันกันว่าเรื่องปวดนั้นเจ็บนี่ตระกูลเถาคนบ่ก็แม่ฮู้จักดีนะของประเทศจีนนี่สิก็หลายเด้สมุนไพรมาเพียบเลยแต่กับหลายตัวหลายตัวอันแน่นเต็มอยู่หั่นหนึ่งในนั้นมีแต่กับของจีนนะครับซันซิมานําแต่กับแล้วก็ของอินเดียนี่ตัวที่เป็นตัวซูเปอร์สตาร์ของอินเดียเลยเห็นว่าตัวที่พี่เมียมที่สุดของอินเดียก็คือพ่อมิจ้ะหัวตาบะแข้งในโคจักพ่อมินะแม่ตัวนี้มันทำมาธรรมดาดิพ่อมินี่แต่กับผู้ใดเอาไปยุบไปกินแล้วแต่กับยุบประเทศแค่เจ้าในห่วยที่ว่าสุดยอดเลยแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่หายากและค่าก็สูงนำบ้านเฮาก็เลยบ่นิยมเอามาใส่แต่ว่าอยู่ในแฮปปี้เทียนเฮิร์บมีได้แม่มีแต่กับผมมีจากอินเดียมาพร้อมเดียมาอันแน่นอยู่ในหันเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ได้กินแฮปปี้เทียนเฮิร์บก็ซ้ำได้กินสมุนไพรจาก3ประเทศทั้งกันเลยมันต้องตอบโจทย์ผมถึงบ่แปลกใจว่าแฮปปี้เทียนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินนี่ได้รับผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมถึง3ปีซ้อนทั้งกันนะครับถึง2ปีซ้อนทั้งกันนี่บ่ได้มาเพราะโชคช่วยได้แม่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ล้วนๆเลยเพราะนั้นย่ำคุณพ่อคุณแม่จมว่าเจ้าของปู่วัดนะครับเป็นโรคเก่ารุมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข้าเสื่อมเพราะเข้าลันอิมโรดกด7เนี่ยไม่ต้องตกใจอีกต่อไปครับผมมีสมุนไพร3แผ่นดินแฮปปี้เทียนเฮือบมาฝากพี่ฝากน้องนะกระปุกนึงมี30แคปซูลกินได้15มื้อครับวิธีกินกับหลังอาหารเช้า2แคปซูลกินมื้อละครั้งนะแม่นะครับมื้อนึงกินทีเดียวครับ2เม็ดหลังอาหารเหลียวเลยตอนเช้าไปสู่เวียกสู่งานคุ้นๆได้เบิดมื้อเลยครับนอกจากนะครับท่านใดที่ต้องการเอาไปกินเพิ่มเติมจังสมมุติว่าผู้เฮ็ดงานหนักๆนะครับผู้ต้องกินหวานยาท่านั่งตลอดจังสิแต่กับอันนี้ก็จังค่อยเพิ่มเติมเข้าไปแต่กับส่วนปกติแล้วผมให้กินมื้อละ2แคปซูลหลังอาหารเช้าสำนั่นแล้วเลยแฮปปี้เทียนเฮือบสมุนไพร3แผ่นดินนะครับอย่าลืมเอาไปยุบไปกินกันได้แม่เด้อฝากไว้นําแน่นะครับจากใดโทรหานุ่มนั่นไปหมด0811172358งบน้อยเอาไปคักกันกับเควีลูทินยาตากันซั่นก็ได้จ้ะแม่เอาคักกันได้เสียวแฮปปี้เทียน2กระปุกเควีลูทินเจียวกับตานี่หนึ่งกับปุกก็ได้หรือเจียวเควีลูทินเจียวกับตาสองกับปุกเอาปวดแช่งปวดขากับปุกหนึ่งสิก็ได้คือกันครับ1,290บาทของฝากของตอนผมก็มีให้คือเก่าเป็นน้ำมันนวดจ้ะแม่0811172358 0811172358ผลิตภัณฑ์ถูกตัวสั่งมือนี่บาทหนึ่งสลึงเดียวยังบ่ต้องใจจ้ะแม่จ๋ารอ2-3มื้อสินค้าหอนมือจังจ่ายเงินหน้าบ้านง่ายๆจังซั่นได้แม่เด้อโทรมาจาก0811172358นั่นถ้ารับสายอยู่ครับ0811172358จ้า

นั่นคืองานเพลงจากไอ้หนุ่มแขนใส่และมังกรพรศักดิ์สองแสงดำน้ำตาไหลในงานบุญนั่นยิบมาฝากตอนนอนหาคุณพ่อคุณแม่บ้านเฮาเป็นได้แม่เฮ็ดหยังอยู่กันเนาะนะครับเป็นจังได๋ทั้งบ้านน่ะหลายมือไปฝนบ่ตกมาแน่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝนตกที่ว่าสั่นช่วงนี้ทิ้งช่วงนะแม่เนาะแรงแยงกินกินละบาทเนี่ยนะบางหม่องได้ดำหน้าแล้วบางหม่องบ่ทันได้ดำมาบางหม่องก็ลงกล้าลงมุ่งเรียบร้อยแล้วบางหม่องบ่ทันได้ลงอยู่น้ำในไส้คนจากเคยหลายๆเดี๋ยวนี้เริ่มเหี้ยดหายเริ่มแห้งไปนะแม่เนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังเสมอต้นเสมอไปบ่ไปไสยังอยู่เคียงข้างคุณพ่อคุณแม่ก็คือผลิตภัณฑ์ในเครือนุ่มแน่นไปหมดมารับใช้คุณพ่อคุณแม่ซื้อมือครับนะลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจฮักสุขภาพอยากเห็นพี่เห็นน้องบ้านเฮาสุขภาพดีทั่วไทยเด้อแม่เด้อมีปัญหาเรื่องใดอยากได้ยังซื้อสารนะลูกข้าเต่าทุ่งหานุ่มนั่นไปหมอนมาโลดบ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงจ้าแม่สั่งมือนี่ 2-3 มื้อสินค้าฮอดมื้อจังใจเงินหน้าบ้านผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะครับอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีตัวไทยสายทุ่งหานุ่มนั่นไปหมอนจ้าแม่นะครับก็ต้องเกรงใจเด้อแม่นลูกเต่าบ่ได้อยู่ในรายการนะครับออกรายการไปแล้วก็ยังซื้อสารหาได้ตลอดเวลาขอบคุณพ่อๆแม่ๆผู้ที่ฮักสุขภาพทุกๆท่านอยากได้ยังซื้อสารมาแม่จ๊ะบ่มีปัญหานั่นก็หมอนจัดให้พี่ให้น้องโทรหาได้24ชั่วโมง0811172358ครับ0811172358ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังถึงแต่ตอนต้นจนนอดช่วงท้ายปลายดอแดดต่อแม่ขอบคุณพ่อๆแม่ๆผู้ที่หักสุขภาพสู่ผู้สุขคนอยู่ให้กำลังใจลูกเต้าดีๆนั่นก็ขอบคุณหลายๆอีหลีแม่จ๊ะนะอยู่ได้ซุมื้อนี้น้ำพอน้ำแม่ดิแม่นบ่โทรหานั่นก็ฮู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ติดตามอยู่ให้กำลังใจลูกเต่าให้กำลังใจนุ่มนั่นไปหมอนเสมอต้นเสมอปลายมาแต่กับตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนฮอดตอนนี้ล่ะนะครับอยากได้ยังเอ้าสื่อสารหาลูกเต่ามานะครับอยากเว้าอยากจากับลูกกับเต่าโอ้ยนั่นแม่อยากเว้าอยากจานําแม่มีปัญหาอยากสื่อสารกับลูกกับเต่าได้ตะแม่โทรหาลูกเต่าได้ตลอด24ชั่วโมงแม่โทรมาโลดนะครับสะดวกยามใดพร้อมยามใดแม่โทรมานะครับนะบ่สะดวกตอนนั้นอยู่หน้าไม้นี่ล่ะนะครับบ่เป็นหยังจ้ะแม่ออกรายการแล้วก็ซึ่งสื่อสารหน้าได้ย้ําว่าเบอร์นุ่มนั่นไปหม่อนนี่โทรได้24ชั่วโมงผมบ่ได้รับน้องครับครับผมกับน้องนี่ใกล้หม่อนนี่ใส่โทรศัพท์คนละเครื่องก็จริงครับแต่ว่าเบอร์ที่ติดต่อกับพ่อแม่ใส่เป็นเบอร์เดียวกันคือเบอร์0811172358เบอร์นี่แหละแม่สื่อสารกับพ่อกับแม่เว้าจากันได้24ชั่วโมงเลยนะครับพ่อแม่โทรมาลวดบ่ผิดหวังจ้ะนะครับนั่นกระหม่อนพร้อมที่สิรับใส่คุณพ่อคุณแม่อยากได้หยังอยากสื่อสารกับลูกกับเต่าเรื่องใดนะครับโทรมานะครับมาคุยกันยาวๆเลยแม่นะครับอยากเห็นพี่เห็นน้องนะครับสุขภาพดีตัวไทยโดยเฉพาะนุ่มนั่นใบหม่อนนี่สิมาบอกกับพี่กับน้องจังสี่ซื้อมือซื้อมือมีปัญหาเรื่องสายตาเก่าเควีรูทีนไปกินกันนะครับเควีรูทีนก็เฮ็ดมาสำหรับพี่น้องบ้านเฮาโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสภาพซ่อนภาพเบือน้ำตาไหลเป็นทางนะครับคุณพ่อคุณแม่เอาไปอยู่ไปกินกันนำนะสำหรับเควีรูทีนนะเอาไปอยู่ไปกินกับปุ้งหนึ่ง30แคปซูลกินได้เป็นเดือนบ่ได้แม่นะครับกับปุ้งหนึ่ง30แคปซูลกินได้15มื้อนะครับมื้อนี้ผมขึ้นกำไรกับพี่กำน้อง3กับปุ้ง 1,290 บาทได้3กับปุ้งกินได้เดือนครึ่งจ้ะแม่นะครับของฝากของตอนก็ออนตอนแอนแทนคือเก่านะครับคุณพ่อคุณแม่เอาไปอยู่ไปกินในมื้อนี้นั่นก็ยังมีนะครับมีน้ำมันนวดมีผ้าถุงมีหลายต่อหลายอย่างเป็นของฝากของตอนอยู่พ่อๆแม่ๆอยากได้ยังสื่อสารมาบ่ผิดหวังครับแม่โทรหานุ่มนั่นไปหมดแล้วได้พร้อมของฝากของตอนมีให้ทุกออเดอร์อยู่แล้วนะครับนะพ่อๆครับแม่โทรหารวดครับ0811172358ได้แม่เด้อ0811172358นั่นก็หมดสำหรับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับมีปัญหาเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสเป็นภาพซ่อนภาพเบลอน้ำตาไหลเป็นทางนะครับเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือผ่านการหลอกต่อมาแล้วปัญหาเหล่านี้นะครับเควีรูทีนเอาอยู่จะแม่จ๋า1เม็ดหลังอาหารเช้าแล้วก็อีก1เม็ดก่อนนอนมื้อนึงกิน2เวลานะโทรหานุ่มนั่นไปหมอน0811172358จ้ะ0811172358มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮามีโอกาสได้เข้าฮอดเข้าถึงก่อนหม่องอื่นกับปุ้งหนึ่ง30แคปซูลให้รูทีนถึง 70% จ้ะแม่ดูแลเจ้าของเด้อแม่ได้ฮักเจ้าของหลายๆนั่นฝากไว้นําเควีรูทีนมีปัญหาเรื่องสายตาเควีรูทีนครับ0811
1172358จะ081 1172358แต่ขันมีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายต้องนำสมุนไพรเควีโก้กดไหลย่อนนอนบรับกินเขาบอแสบมื่นชาน้ำไปมือไปเท้าออกหอดน้ำไปมือไปเท้ามาเลียดเลียดดาดคือมีแนวทิมแน่แท้เป็นแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บคือไฟดูดไฟสดแข้งขาอ่อนแห้งกล้ามเนื้ออ่อนแห้งปัญหาเหล่านี้นำสมุนไพรเควีโก้เอาอยู่จะแม่มีปัญหาเรื่องมวลร่วมของร่างกายนำสมุนไพรเควีโก้ฝากพี่ฟังน้องไว้นำอยากได้ใส่ตรงหันนมนั่นใบหม่อนจ้าสองขวดมือนี่นะครับปกติขวดหนึ่งน้ำทองตลาดตัวไปขาย1,400จ้ะแม่แม่ตื้มเงินผมอีกร้อยกว่าบาทครับได้เป็น1,590บาทผมให้2ขวดไปเลยแถมกาแฟไปอีก1ฮอเลยนะเจ้าสิทนเจ็บทนปวดทนทรมานยังกะรอกกะเดียเบิ่งเบิ่งแย่งจากของครับในมวลร่วมของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าน้ำสมุนไพรเควีโก้ตอบโจทย์อีหลีแม่จ๊ะ1,590บาทได้2ขวดของฝากของตอนให้คือเก่าน้ำสมุนไพรเควีโก้มือนี่2ขวด 1,590 บาทผมแถมกาแฟแฮปปี้เทนปวดแข้งปวดขาให้ฟรีๆเลย1งอก่อนจะลาบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตลดความเสื่อมของวัยใดพร้อมชะลอความเสื่อมของวัยแม่ๆขอคำฝากไว้น้ำนำสมุนไพรเควีโก้แต่คันปวดหันปวดนี้โรคเก่ารุมาตอยมอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นยีขาเก่าเสื่อมหัวเขาลันอิมาโลดกด7ลูกกะโอยนางกะโอยขั้นจิกวยเอาดาดกันก่อนสมุนไพร3แผ่นดินเด้อแม่เด้อแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดิน3กระปุก 1,290 บาทอันนี้คือกันครับอยากได้สายตรงหานุ่มนั่นไปบ่อนบ่เข้าใจสอบถามมา0811172358 0811172358อยากได้หยังหรือบ่เข้าใจเรื่องใดอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาหารือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้ครับ0811172358สั่งผลิตภัณฑ์กับเบอร์นี้ครับ0811172358อยู่ดีแม่งสุภูสุคนจะเก็บจะไข่ยะจนมืออื่นเวลาก็เวลาเดิมพอๆกันไหมมือนี้นั่นกำหม่อนน้ำรายการจากพี่จากน้องไปอยู่ดีแม่งสุภูสุคนโศกหมันกันอ่อนสำหรับมือนี้นั่นกำหม่อนไปแล้วสวัสดีครับ

ังหมอลำม่วนเพลงร้องกว่าโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยเปิดสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณรอบกลุ่มเรือนจำลาดยาวอยู่ภายใต้การควบคุมสั่งระดมผู้ต้องขังเรือนจำอ่างทองนครนายกร่วมกันกรอกกระสอบทรายรับมือฝนตกหนักน้ำเพิ่มสูงในพื้นที่เสี่ยงพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในส่วนของกระทรวงยุติธรรมตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนและมีความห่วงใยเรือนจำในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งนี้ตนได้กำชับการเตรียมอุปกรณ์และกำลังคนไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและรับมือสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณรอบกลุ่มเรือนจำลาดยาวซึ่งเป็นกลุ่มทันทสถานที่ตั้งอยู่บนถนนงามวงวานแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครขณะนี้พื้นที่ภายในยังอยู่ภายใต้การควบเจ้าหน้าที่เร่งสูบระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้ความช่วยเหลือเหตุอุทกภัยพร้อมเตรียมแถลงสถานการณ์ในทุกวันเพื่อลดความสับสนของข้อมูลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรียังย้ำสั่งการให้นายเอกนิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
6: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
9: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่081-756-0777
10: ูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ต
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
12: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
13: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
12: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
13: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
12: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหน

0: อบถาม0896900288 0896900288
1: จากสวรรค์ของนักวิ่งสู่เป้าหมายใหม่มาราธอนเดสติเนชั่นแห่งเอเชียบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวันเสาร์ที่23มกราคม2570และความพิเศษไม่ได้มีแค่การแข่งขันแต่คือพลังคนบุรีรัมย์ที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านตลอดเส้นทางขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ออกมาเชียร์ออกมาให้กำลังใจนักวิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและน้ำใจเพราะทุกเสียงเชียร์คือความประทับใจทุกกำลังใจคือพลังของบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาราธอน2027เราจะสร้างความประทับใจไปด้วยกัน

ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

0: พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงซอยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคล้ำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยซอยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงซอยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทำให้สัตว์น้ำหนักดี
1: ใส่ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ำให้สัตว์กินน้ำไปหมักหญ้าหมักเฟี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟาร์มสัตว์เกิดบาดแผลมูนั้นน้ำไปใส่ได้เด้อ
0: ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาบ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าสะลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280039พ่อใหญ่บุญนาค
2: สมุนไพรบำรุงร่างกายเท้าเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยเลขทะเบียนยา G572/54 บรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังฟื้นฟูปลายประสาทลดเหน็บชามือชาลดอักเสบข้อต่อกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตท่านที่รักสุขภาพติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาคโทร091-828-0039 091-828-0039

0: ป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
1: แม่นแล้วสมาร์ทนาโนโพญบุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแห้งให้ผลผลิตดีดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
0: พี่น้องสนใจสมาร์ทนาโนโพญบุญนาคเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่0918280033

ทำนำใจไม่ไร้สุขแม้เหตุทุกข์ลุกไล่ไม่ถลำแม้ทุกกายใจยังดีเพราะมีธรรมคลาคลอดซ้ำยังมีธรรมค้ำชูใจวันดีครับคุณผู้ฟังที่ขอรับปรักต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสวัสดีลูกทุ่งฟังเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆเพลงดังในอดีตกับพยพุนักเด้อครับเด้อพอกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุคลื่นที่คุณผู้ฟังฟังในช่วงนี้กระตุ่มโฮมกันเข้ามานะครับแล้วก็ขยับกันเข้ามาเด้ออยู่ใกล้กระไดบางท่านก็อาจจะเห็นเวียกเหตุการณ์เหตุงานนะครับเหตุงานไปนำแล้วก็ฟังเพลงพ่อจากพยบุญนาคไปนำนะครับรายการสวัสดีลูกทุ่งเลือกเพลงพ่อมันมวนให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอยู่นำกันในโซนีประมาณสัก50นาทีละเริ่มต้นรายการนิราศเวียงพิงนะครับเป็นเพลงดังของคุณทุนทองใจเพราะมันมวนนะครับให้พี่น้องได้ฟังกันผ่านไป1งานเพลงนะครับพร้อมกับของตอนของฝากจากพยพุทธนาคนี่แหละด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเด้อนะครับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนตัวซอยมีแล้วเอาไปใส่ไปซอยกันก็คือสมาร์ทนาโนวิตามินอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นใส่รวมกันครับจุลซีสูตรพืชชนิดผงที่ยะนาคแถมให้ผสมใส่น้ำกันแล้วก็ฉีดบำรุงต้นเข่านะครับต้นเข่าหลังจากที่ถูกน้ำท่วมแล้ววันนี้ไปฟื้นฟูสภาพต้นเข่าเด้อครับมันแข็งแรงคือเก่าพร้อมที่จะแตกกอพร้อมที่จะออกห่วงนะครับต้องบำรุงต่อเนื่องด้วยสมาร์ทโนวิตามินหันเสื้อเพื่อสุดเข็บคนหรือช่วงที่เข่ามันมันมีน้ำมะขังบดีมีน้ำมะขังเดี๋ยวพี่น้องครับก็ไปฉีดบำรุงฟื้นฟูได้เช่นเดียวกันบำรุงดินพร้อมเด้เห็นดินมันล้วนซุ้ยดินมันแข็งมันแก่นมันเนี่ยกลับมาเป็นดินล้วนซุ้ยดินมันพลอยดินตรงไหนมันเน่ามันเหม็นก็เสื่อมสภาพขาดในตามที่มีต่างๆบดีมันก็จะไปบำรุงฟื้นฟูสภาพดินให้เป็นดินที่มีความสมบูรณ์เปลี่ยนไปด้วยเลต้าวิตามินต้าสารอาหารมากมายมันก็ที่ส่งผลดีต่อต้นเขาต้นเขาก็ที่แข็งแรงนะครับมีภูมิคุ้มกันป้องกันว่าให้เกิดโรคต่างๆอีกกันพี่น้องไม่อยากใจเขาเป็นโรคเด้อฉีดบำรุงขีดป้องกันเหตุใดต้นเขามันแข็งแรงยืนต้นดีบำรุงในระนาดและก็ป้องกันว่าให้เกิดโรคใบยิกใบนั่งใบงอกใบกระดวงหักกระดวงน้ำป้องกันว่าศัตรูพืชมันทำลายส่วนเขาที่กำลังได้รับการฟื้นฟูนี่นะครับพี่น้องก็ฉีดต่อเนื่องเลยอาจจะฉีดเดือนละ2เทื่อสำหรับพี่น้องที่ขยันหากว่าขยันหน่อยก็เดือนละเทื่อก็พอนะครับแล้วก็เขาที่ตั้งกอดตั้งร่ำเรียบร้อยแล้วครับก็ฉีดบำรุงเสริมเพิ่มไปแล้วก็ส่วนเขาที่กำลังตั้งท้องก็ยัดสลืมฉีดบำรุงต้นเขานะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นให้มันออกห่วง

ห่วงมันสิยาวปัดนี้เขามันสิหลายเม็ดเขามันสิหลายช่วงสลัดเจสอนที่มันสลัดเจสอนขาวๆออกหมดแล้วมันเหลือแต่เม็ดเขาอ่อนๆนี่ก็ต้องฉีดปรับปรุงเด้ด้วยสมาร์ตโนวิตามินฮันเซอร์พืชสูตรเข้มข้นพยาบุนักถ้าว่าฉีดปรับปรุงเดี๋ยวเขามันมันจะเม็ดเต็มหน่วยมันจะเป็นเขารีบนะฉะนั้นต้องฉีดเพิ่มน้ำนมนะครับในเม็ดเขาแล้วก็เป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งในเม็ดเขาเม็ดเขาทุกเม็ดมันสิอวบสิตรงน้ำหนักดีเป็นรีบแทนสมบูรณ์แล้วคุณผู้ฟังสมาร์ตนาโนนะครับซอยเกษตรกรได้ท่านที่ปลูกอ้อยปลูกมันก็ใส่ได้นะครับหรือปลูกข้าวโพดเสร็จหน้านาแล้วก็จะเป็นการปลูกหอมแดงนี่ครับก่อนนำไปฟื้นฟูปรับปรุงดินนะครับหรือว่าแปลงที่พี่น้องจะปลูกดินทุกแปลงที่พี่น้องจะหว่านเมล็ดพันธุ์ต่างๆนี่ครับก็ไปฟื้นฟูสภาพดินบำรุงดินนะครับรวมไปถึงท่านที่ปลูกองุ่นละมุดลำไยหรือปลูกทุเรียนยางพะรานะฮะก็สามารถที่จะนำไปผสมน้ำฉีดหาดโคนเป็นการเห็ดแต่ดินมันล้วนซุ้ยนะครับหรือว่าเป็นการลดเชื้อที่จะเกิดกับพืชต่างๆได้ป้องกันพวกวัลุกแมลงได้นะครับฉะนั้นผู้ฟังกับสมานาโนจะได้กับพืชทุกอย่างทุกประเภทไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับกระไดเด้อฉะนั้นช่วงนี้เฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าต้องเร่งสักน้อยนึงนะฮะมันจะเป็นการประหยัดเงินในการซื้อปุ๋ยเม็ดลงไปได้หรือว่าใส่ควบคู่กันไปกระไดครับชุดละ 1,000 บาทนะครับราคาบ่สูงราคาบ่แพงใน 1,000 บาทได้2ขวดขวดละ1ลิตรก็ลิตรละ500บาทราคาคงที่เหมือนเดิมอยู่กับเกษตรกรมาเป็นเวลา10ปีพี่น้องจนทองขึ้นใจแล้วนะครับจำได้ดีแล้วรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์พยุบุญนาคนี่แหละนะฉะนั้นสนใจนะครับพี่น้องอยากจะนำไปใส่ผู้ใดบ่เคยใส่ก็ลองเอาไปใส่ลองเบิ่งส่วนพี่น้องที่เคยใส่แล้วเพิ่นใส่ประจำนะครับบางท่านก็2 3สูตรแล้วปีนี้4สูตรก็มีนะครับเพิ่นเฮ็ดหน้าหลายบางทีก็ใส่ดีแล้วก็พี่น้องก็เห็นนำก็ให้เพิ่นสั่งให้จังซี่ก็มีนะครับอ่ะจะได้จะได้ก็ยิบปากกามาจดเบอร์โทรศัพท์พยุงพุนาคันโต้พอถือโต้ประไรวงจักโต้ค่ะจดแต่เบอร์ไว้รักให้ลูกให้เต้าให้หลานโต้ให้ขดายครับเบอร์โทรศัพท์พยุงพุนาเริ่มต้นที่091เลข0เลข9เลข1ครับตามด้วย828 828เลข8เลข2เลข8นะครับแล้วก็สี่โทรสุดท้าย00390039เด็ก0เด็ก0เด็ก3เด็ก9นะครับเนี่ยแล้วก็เบอร์นี้ท่านสามารถที่จะโทรสั่งเอาสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยไปบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายเจ็บหลังปวดเอวหรือว่าไปบำรุงเลือดบำรุงลมได้นะครับก็กระปุกละ350บาทโทรสั่งได้รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาผู้ใดมีการเกี่ยวกับการเป็นโรคต่อมโรคปากนะครับอย่าปล่อยอย่าจงไว้โดนตะเกียบอย่าปล่อยให้มันเป็นหนักนะครับบางท่านปล่อยไว้จนปัสสาวะออกมามีเลือดปนมาน้ำสีพี่น้องครับอันตรายเดี๋ยวเป็นโรคมะนี่ยากนะนะฉะนั้นก็อย่าไปนอนกอดโรคนะครับเกียร์สตุ้งสตางมาซื้อจะซอยกับพยุบุตรนักนะครับพิพิธภัณฑ์เสริมอาหาร LGP นะครับ LGPLCP นะฮะให้พี่น้องนำไปรับประทานกันนะครับฟื้นฟูดูแลสุขภาพกรณีมีอาการเป็นโรคต่อมลูกหมากเหี่ยวยัดเหี่ยวหยอดเหี่ยววัวพุงเนอะอ่ะมันขึ้นกระดูกไปเหี่ยวหลายรอบหลายหนจนลำคาญพลัมนอดกับบลับสิดับอ่ะรีบดูแลสุขภาพของตนเองโทรสั่งได้นะครับก็กระปุกละ590บาท590บาทอยากให้เห็นผลชัดเจนก็ทานต่อเนื่อง2กระปุกครับหรือว่ายังไม่สะดวกที่จะซื้อ2กระปุกพร้อมกันก็ซื้อกระปุก1ก้อน590นะครับโทรสั่งกับพยุพนาคนะค่าส่งฟรีเก็บเงินไปทางเฉพาะค่าพิพิธภัณฑ์เสริมอาหารนี่แหละส่วนท่านที่มีอาการเป็นโรคที่สะดวกตะวันคือกันล่ะพี่น้องครับเป็นหน่อยปีหลายอย่าจงไว้ผมมีสมุนไพรบรรเทาโรคที่สะดวกตะวันนะครับกระปุกละ350บาทคือกันทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็โทรสั่งโทรบอกพยุพนาครวมไปถึงท่านที่ชอบดื่มกาแฟมองหากาแฟเพื่อสุขภาพนะครับกาแฟ9ดีห่อละ145บาทนะครับ145บาทแล้วก็ยังมีกาแฟสำหรับผู้ชายนะครับก็
กล่องละ500บาทนี่ทั้งหมดทั้งมวลนี่โทรบอกโทรสั่งพระยิปนาคทรงให้เด้อโทรสั่งมื้อนี้ฮอดผู้อื่นส่งบายๆครับยังซ่าก็บ่เกินมื้อฮื้อดอกเบอร์โทรกับเบอร์เก่าเบอร์เดิมอะตัวอีกทีนึง0918280039 0918280039นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาพูดมาคุยเกี่ยวกับจุนซีโพไปติสำหรับพี่น้องเด็กว่าเด็กว่าเรื่องบุญหลวงเป็นยังไงจะได้บ่อ่อนว่าพี่จิตจังไหนติดเชื้อโรคป่วยเป็นโรคปากป่วยติดป่วยในลำปีสกินเน่ฟื้นฟูแบบใดด้วยว่ามันเจ็บแข้งเจ็บขาลมไปเงี้ยงลงไปนะครับไปจะได้ถือฟื้นฟูได้รวมไปถึงพุ่นละเหม็นฉี่เหม็นเหงี่ยวในกอกในฟ้ามนะครับยุ่งก็หลายมัดก็หลายแต่เหตุจังไหนนะครับช่วงหน้าเรามาพูดไปคุยกันนะถึงผลประโยชน์ถึงวิธีใส่ที่ท่านจะเอาไปใส่แล้วก็ได้ประโยชน์จังไหนกับจุนซีโพไปอุติสลับสัตว์เลี้ยงทุกประเภทนะครับก่อนที่จะพูดจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆสักหนึ่งงานเพลงนะครับหยิบยื่นความสุขกับพี่น้องได้ฟังกันด้วยการเลือกเพลงเพชรฆาตรักจากเพลินพรมแดดครับ

0: แค่สมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพรซีขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสตามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสู้คราโลดมีสารอาหารเด็กโรดแอลคานิทินแอลทาเทรตและโครเมียมพิโคลิเนตและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยั่งบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแท่นจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค0918280039แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั้นนั้น
1: โอ้ยคือกุ้มเด้กุ้มตายตายงัวควายข่อยคือเป็นจังสี่เนาะ
2: มันเป็นจังไดล่ะยาย
1: นี่แล้วตุ้มเต็มโตเลยแล้วตุ้มหน่อยตุ้มใหญ่ๆก็มีตุ้มที่แตกแล้วก็ไหล
2: บ่ยากบ่ยากนี่ใส่ไบโอซิลิคอนสูตรเลี้ยงสัตว์พ่อใหญ่บุญนาคเอาไปแต้มไปทาผสมน้ำให้กินน้ำก็ได้เด้อตุ้มก็สิยุบแผลก็มาตกสะเก็ดงัวควายก็กินยากินอาหารได้คือเก่าใส่กับหมูเป็ดไก่ได้คือกันโทรบอกพ่อใหญ่บุญนาคส่งให้เลยเบอร์0918280039 0918280039
3: คุณผู้ฟังพี่น้องใต้บ้านเฮาที่เลี้ยงงัวหรือว่าจะเป็นการเลี้ยงควายกระส่างรวมไปถึงเลี้ยงหมูเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับหรือว่าจะเป็นเลี้ยงสุนัขประเภทสัตว์ปีกก็มีนะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับหรือประเภทสัตว์ต่างกุ้งหอยปูปลานี่ยังใดอย่างหนึ่งหรือท่านเลี้ยงได้หลายอย่างรวมกันเลี้ยงไว้ค้าไว้ขายเลี้ยงไว้อยู่ไว้กินนะครับในรูปแบบฟาร์มน้อยฟาร์มใหญ่ท่านจะสบายใจลดความวิตกคลายความกังวลลงไปได้หากว่าท่านได้นำจุลซีโพไบโอติกทั้งชนิดตามและก็ชนิดผงจากพยาพุทธนาคนี่ไปไว้ในคอกในฟาร์มประจำคอกประจำฟาร์มแล้วก็ไปหยอดใส่น้ำในถังในอ่างก็ดีหรือว่าผสมน้ำหาดเฟื่องหาดหญ้ามักเฟื่องมักหญ้ารวมไปถึงไปคลุกกับพวกข้ามไปเข่ากากทั่วเหลืองมันสับปลังก็แล้วแต่จะเลี้ยงตัวไหนนะครับแต่กินแล้วมันก็จะได้เลือดธาตุวิตามินแคลเซียมโพแทสเซียมธาตุสารอาหารวิตามินอาหารเสริมอาหารหลักอาหารรองมากมายส่งผลให้สัตว์เลี้ยงของพี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงป้องกันบ่เป็นโรคขาดสารอาหารโรคคีโตซีสป้องกันบ่ให้ขาดพลังงานมันจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับลดอาการแทรกซ้อนต่างๆนะฮะกล้ามเนื้ออ่อนแห้งยิ้มได้ยังบ่อยู่จักสิมันก็จะเฮ็ดให้สุขภาพร่างกายส่วนต่างๆสมบูรณ์แข็งแรงมันก็สิบ่ก่อยเกิดโรคแทรกซ้อนเหล่านี้ไปได้นะหรือเป็นการให้ง้อให้ก้อยที่กำลังท้องกำลังม่านนะครับได้รับเลือดตาวิตามินนะครับบำรุงแม่บำรุงลูกให้สมบูรณ์แข็งแรงป้องกันว่าให้มันเกิดตกเสกส่วนต่างๆนะครับส่วนหนึ่งมันก็จะไปผลิตตำนมไว้ลูกแต่กินเวลาคลอดกระสีคลอดง่ายนะลดปัญหาความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดกับแม่งวกแม่ควายนะครับเช่นป้องกันว่าให้มันแท่งลูกรู้ลูกป้องกันว่าให้ลูกตายคาท้องหรือป้องกันให้ลูกมันทะลักออกมานะครับมดลูกมันสิเข้าอู้ง่ายจังซี่ล่ะคุณผู้ฟังคันพี่น้องผู้ใดบ่อยากจะให้สัตว์เลี้ยงของท่านมีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดโรคติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายต้องให้จิตเป็นประจํานะครับจุลซีโพไบโอติกเฮ็ดให้มันแข็งแรงสร้างภูมิกันมันสิบ่น้อย ป้องกันมันสิบ่ลดป้องกันมันสิบ่อ่อนแอป้องกันมันสิบ่อ่อนแห้งป้องกันมันจะเข้มแข็งป้องกันบ่ให้ติดเชื้อต่างๆได้ง่ายแม้แต่ช่วงหน้าฝนไข้ขาแข็งไข้3มือก็ยังระบาดอยู่ได้ครับแล้วก็โรคลำปีสกีนี่ก็ยังเป็นนะฮะในช่วงฤดูฝนหลังจากฤดูฝนผ่านไปไปฝนต้นหนาวก็จะเป็นโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยแล้วปะนี่แต่ว่าโรคไอ้ว่าจะโรคโรคท้องหลวงสี่เกิดขึ้นตลอดนะครับบ่สิเป็นงัวเป็นควายเป็นแพะเป็นแกะหรือว่าเป็นหมูหรือแม้กระทั่งพวกเป็ดพวกไก่ก็โรคผากโรคหานะครับโรคนิ้วกระเซิ่นระบบหายใจหายใจก็แคกๆจังซี่นะตาตูบตาโปฝีดาษตัวนี้เราคุณผู้ฟังฉะนั้นสัตว์เลี้ยงทุกประเภทก็มีโรคเป็นโรคนะฮะหากว่าร่างกายบ่แข็งแรงแห้งเป็นดีเป็นเร็วเป็นง่ายจะต้องให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันมลพิษต่างๆนะครับคุณผู้ฟังครับจุลซีโพไบโอติกไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ใช่อาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลซีสายพอดีที่มีส่วนผสมด้วยแร่ธาตุวิตามินต่างๆเหมาะในการที่ท่านจะนำไปใส่ในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดจะไกลร่วมไปถึงการบริหารจัดการฟาร์มให้เป็นฟาร์มที่เป็นฟาร์มปลอดจากเชื้อต่างๆให้เป็นฟาร์มที่บริหารจัดการให้เป็นชีวะฟาร์มที่ว่าชีวภาพนะครับที่ลดกลิ่นเหม็นขจัดพวกมุ้งพวกแมงทั้งในเราคุณผู้ฟังนี่แหละมันต้องดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมพวกฟาร์มจังสี่เขาก็ต้องดูแลพวกคอกก็ต้องใส่ใจให้มันสะอาดเป็นแท้ฝนตกดูตกน้ำตกนี่เห็ดคอกมันเปียกมันชื้นมันแฉะสภาพอากาศไม่ดีไม่เอื้ออำนวยก็ส่งผลให้เกิดปุณภาวะเป็นพิษกลิ่นกระเหม็นคอกกระเปียกกระชื้นสี่เป็นบ่อแห่งการเกิดโรคต่างๆนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังครับจุลซีโพไบโอติกผสมน้ำฉีดแล้วกับกินเหม็นในคอกในฟาร์มฉีดล้างคอกได้ฉีดใส่ตัวงัวตัวควายลดปัญหาการเป็นโรคผิวหนังได้นะครับฉีดระงับกินเหม็นเหม็นสาบเหม็นกุยเหม็นข้าวฉีดไล่พวกยุ่งยุ่งเป็ดปลาสับปันในการนำเชื้อต่างๆมาระบาดในคอกงัวคอกควายคอกพี่น้องโดยเฉพาะนะครับโรคลำปีสกีดมันเป็นจะไหนแบบไหนจะไหนคุณผู้ฟังครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจหรือว่าเพียงแต่ได้ยินเข้าว่ามันเป็นจะไหนสาเหตุของงัวควายเป็นโรคลำปีสกีนมันเป็นจะไหนในวันนี้ผมจะให้ท่านได้รับความรู้เสริมเพิ่มจากดร.นายชัยสันตวงศ์ซึ่งเพิ่นก็จะมาพูดคุยมาบอกพี่น้องนะครับเกี่ยวกับสาเหตุของการที่สัตว์เลี้ยงของท่านเป็นโรคลำปีสกีนพี่น้องงูเลี้ยงจะได้ป้องกันไว้บ่ให้สัตว์เลี้ยงติดเชื้อต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายมีวิธีการมีคำแนะนำนะครับแล้วก็มีทั้งป้องกันวิธีแก้พวกนี้นะครับฟังพี่น้องดร.นายชัยสันตวงศ์จะเล่าสู่ฟังเกี่ยวกับสาเหตุของการที่สัตว์เลี้ยงของท่านเป็นโรคลำปีสกีนครับ
4: เทคนิคต่างๆวิธีการต่างๆเพื่ออย่างที่เพื่อลดต้นทุนลดต้นทุนได้หลายเรื่องว่าลดต้นทุนการเอิ้นหมอเนี่ยลดต้นทุนการซื้อหัวอาหารเห็นบ่ล่ะพี่น้องต้องเบิ่งรถมันถือวิธีแก้ต่างๆถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับงัวเฮาช่วงนี้ครับสัตว์เลี้ยงเฮาเฮาสิแก้จังได๋คันพี่น้องฟังรายการแล้วสิได้ฮู้วิธีการบ่ว่างัวเกิดเกี่ยวกับเรื่องโรคลำปีสกินนี่เฮาสิแก้จังได๋โรคตุ่มนั่นวิธีแก้แก้จังได๋ท่านต้องเบิ่งบางคนนี่จากงานข้อมูลการวิจัยมาปุ๊บนี่การสูญเสียคำงัวป่วยแล้วก็นั่งถาเบิ่งอยู่ระยะการฟักตัวของสัตว์เลี้ยงนี่ของโรคลำปีสกินนี่มันติดเชื้อเขาเรียกว่าเป็นเชื้อไวรัสเด้พี่น้องมันติดเข้าไปในร่างกายงัวเฮามันติดระยะการฟักตัวอยู่4-14 วันหมายความว่าอยู่ครึ่งเดือนยกตัวอย่างถ้าเกิดพี่น้องเอางัวเองเอาไปใส่ที่หรือซื้องัวใหม่มาจากตลาดนัดโคกกระบือปุ๊บนี่พี่น้องต้องแยกไว้นำเพราะว่าระยะการฟักตัวมันอยู่ร่างกายของเชื้อมันเข้าไปในงัว14มื้อเฮาบ่สามารถฮู้ได้เลยอาการลำแรกก็คือ1ตุ่มนูนครับมีอาการเริ่มซึมนั่นล่ะ โดยเฉพาะช่วงเวลาอยู่ข้อแน่อยู่หัวแน่อยู่ท้องอยู่ขาจุดมองใดตัวมันขึ้นเขาเรียกว่าต่อมน้ำเหลืองเขาเรียกว่าคล้ายๆกับโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบมันล่ะมองใดที่มีต่อมน้ำเหลืองขึ้นตุ้มตัวนี้ที่ขึ้นไปกระจายไปส่วนมากที่ขึ้นจากขาหน้าไปหัวก่อนช่วงนี้ง้วแม่ใหญ่หรือง้วสาวไม่เป็นแต่ว่าส่วนมากสิเป็นอยู่กับลูกง้วภูมิต้านทานยังไม่ดีออกมาปั๊บนี่บางเทื่อแม่มันเป็นอยู่แล้วเอื้อยเป็นอยู่แล้วแต่ว่าภูมิต้านทานลูกมันบ่ดีออกมาปั๊บนี่มาท่านนี่ขันต้นน้อยหลายหมอเพิ่นก็บ่ฉีดยาพี่น้องก็สามารถเอาตัวเชื้อโปรไบโอติกตัวนี้ล่ะกอกปากกระตุ้นภูมิกันไว้ก่อนเด้อยิ่งง้วท้องตั้งท้องนี่พี่น้องสามารถที่จะกินกันไว้ก่อนนี่เลยท่านเป็นแล้วนี่ไข่อยู่ประมาณอยู่40ถึง41องศาธรรมดานี่ง้วอยู่ประมาณอยู่37 38 39อุณหภูมิของร่างกายของเขาน่ะถ้าเกิดเข้าไข่ประมาณอยู่ประมาณ40ถึง47 41องศาเซลเซียสคันพี่น้องมีปลอดก็สามารถวัดได้ครับเริ่มจะเบื่ออาหารน้ำลายไหลน้ำมูกเห็นบ่ล่ะเริ่มจะมีอาการบวมน้ำอาการพวกเต้านมอักเสบอะไรบ้างต่างๆนี่ขึ้นมาเมื่อเดี๋ยวก็เป็นแผลนอกจากนั้นแล้วแผลหลุดลอกแผลตุ่มมันที่แตกตุ่มแตกแล้วที่กลายเป็นแผลมีน้ำเหลืองหลังจากนั้นเขาเรียกว่าโรคติดเชื้อเชื้อแบคทีเรียที่เขาไปกินแทรกซ่อนไปเห็นเห็นมีปัญหาอีกเห็นบ่แต่ที่แรกเป็นเชื้อไวรัสเขาไว้ร่างกายเมื่อตุ่มมันแตกขึ้นแล้วปั๊บนี่มันเปื่อยมันเหม็นเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียเขาไปกินอีกนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่น้องก็เอาตัวเชื้อโปรไบโอติกผมบอกท่าทนอกพร้อมมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เจอแน่นอนล่ะบางคนบอกว่างัวตัวนี้คือบ่กับสัตว์จังทานใช่ขันงัวตัวใดเองเคยเป็นลำปีสกินมาก่อนนี่ส่วนมากที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบสืบพันธุ์เริ่มที่มีปัญหาบอกว่าในส่วนของลูกอันทะอักเสบแน่หรือว่าถ้าเป็นเพศเมียก็จะมีการแท้งลูกนี่ผลต่อเนื่องเกี่ยวกับในเรื่องเชื้อพวกนี้มันมีสงกระทบมาในพี่น้องเด้อมันระบาดจังไดโรคพวกนี้มันไปน้ำมาแรงดูดเลือดแมงวันแน่ยุ่งแน่เห็บแน่โดยการสัมผัสระหว่างสัตว์ป่วยกับเลี้ยงกันกระติดเด้วัตถุที่ใส่ในฟ้ามเข็มฉีดยาแน่ต่างๆแน่พี่น้องต้องระมัดระวังที่จริงแล้วตัวนี้ไม่มียารักษาในปัจจุบันนี้ไม่มียารักษาเฉพาะเจาะจงสำหรับเชื้อไวรัสบ่มียารักษาเขาเรียกว่า LSD เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสแต่การรักษาเวลาหมอในพื้นที่เขาไปรักษาให้พี่น้องจะเป็นการช่วยประคับประคองอาการบ่ให้มันรุนแรงกับหมายความว่าเวลาหมอในพื้นที่เขาไปหาพี่น้องเพื่อจะฉีดยาลดไข้ฉีดยาลดแพ้แต่มันเป็นยาแก้โดยตรงเนี่ยพี่น้องก็คิดว่ามันเป็นยาแก้โดยตรงโมแมนเป็นการประคับประคองอาการเฉยโรคพวกนี้ไม่มียารักษาเด้อวิธีการนี้จังไหนทีนึงพี่น้องพยายามเอาภูมิร่างกายให้ร่างกายมันแข็งแรงขึ้นมาเองมันจะต่อสู้กับโรคเองโดยใช้ตัวโปรไบโอติกที่ผมบอกนี่แหละตัวหัวเชื้อล่ะเติมเข้าไปปั๊มปากแน่ผสมอาหารแน่เพื่อฟื้นฟูให้ร่างกายมันแข็งแรงขึ้นมาสู้กับโรคตัวนั้นได้นี่คือหลักการจริงเวลาปู่พ่อต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุมันเกิดอย่างต้นเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสเขาต้องไปแก้เชื้อไวรัสอย่าหลงประเด็นเด้ต้องแก้ที่ต้นเหตุแก้ปลายเหตุมันก็จะประคับประคองอาการซื่อเด้อดูที่ต้นเหตุต้นเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสพวก LSD เขาจะไปแก้ตรงนั้นพี่น้องต้องเบิ่งเวลาหมอในพื้นที่มันก็ซอยพี่น้องกันละแต่ว่าประคับประคองอาการอย่าไปบอกว่ามันสิหายเลยเพิ่นบ่รับประกันเด้เขาต้องหาวิธีส่วนฉีดยากระสีไปฉีดแล้วปั๊บพี่น้องเอาตัวนี้เอาเชื้อตัวนี้ครับไปเสริมเลยเด้อไปเสริมไวยากรรมเด้ส่วนมากจากงานที่เฮาเบิ่งกันมาตายพอหนึ่งฉีดยาแล้วเดี๋ยวนั่งถ่าเบิ่งอาการเบิ่งว่าสิเศร้าบ่หลังต่อมามันติดเชื้อพี่น้องต้องระมัดระวังนี่ล่ะเวลามันเกิดขึ้นอันตรายอย่าแท้เด้อมันต้องมีการป้องกันในหลายอย่างบ่ว่าหนึ่งผมถึงบอกว่าคันคอกได้เองคอกได้เองที่มีการเอาง้อไม้เข้ามาแล้วซื้อง้อไม้เข้ามาพี่น้องต้องแยกไปเลยเป็นเดือนแล้วก็เสริมภูมิในร่างกายยิ่งสำคัญยิ่งคือง้อน้อยย้ำเด้อพี่เด้อง้อน้อยเด้ออย่าใจเย็นเด้ง้อน้อยง้อพึ่งของมานี่พี่น้องอย่าใจเย็นเพราะว่าไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ภูมิต้านทานต่ำหรือง้อตัวใดเองร่างกายอ่อนแอร่างกายอ่อนแอเขาเรียกว่าภูมิต่ำโรคพวกนี้ก็สิแทรกซ้อนปั๊บหลดแล้วนี่ 90% ครับลำปีสกินนี่กินง้อน้อยเอาคือบ่กินง้อใหญ่นะใช่ง้อใหญ่มันมีภูมิคุ้มกันแล้วมันมีเชื้ออยู่แล้วซ้ําคนเฮาฉีดวัคซีนไว้ล่ะช่วงไหนที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงหน้าหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงหน้าฝนร่างกายผิดปกติเขาเรียกว่าภูมิตกเชื้อตัวนี้เขาสามารถแจกสอนได้นี่เชื่อลำปีสกินมันเข้าไปเลยง้อมันสุดโตแล้วฟังผมดีๆเด้อเหมือนกับพี่น้องที่เป็นโควิดนั่นล่ะโควิดนี่มันเข้าไปในร่างกายเฮาหมดแล้วหรือเขาเรียกว่าเป็นโรคธรรมชาติแล้วเห็นบ่หมอเพิ่นก็บ่ได้รักษาเราสมือเป็นโรคซ้ำไขวัดนี่ล่ะเข้าไปอยู่ร่างกายเฮาแล้วเพียงแต่ว่าเฮามีภูมิคุ้มกันมันก็เลยบ่ขึ้นมือใดมือหนึ่งถ้าเกิดภูมิคุ้มกันของเฮานั่นลดลงโรคตัวนี้ขะที่แทรกขึ้นมาเลยบาดนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเห็นบ่มันสิโผล่ขึ้นมาเลยบางคนก็ถามว่าเอ๊ะมันใช่คือยังบ่เคยเป็นแถวมันมีมาแต่ก่อนแล้ววิธีการที่จังไหนที่หนึ่งเสริมภูมิร่างกายให้เขาแข็งแรงพี่น้องเอาตัวโปรไบโอติกที่ผมบอกเนี่ยหรือว่าหัวเชื้อมิดอินทรีย์นี่ผสมน้ำแน่ผสมอาหารแน่ผสมเฟื่องแน่ให้ร่างกายมันแข็งแรงอยู่ตลอดโรคเข้ามากมันก็สู่เฮาบ่ได้สู่บ่ได้ก็บ่เป็นมีแค่นั้นเด้เขาต้องแก้ที่ต้นเหตุเด้อพี่น้องสงสัยวิธีการใส่ขั้นตอนการใส่พี่น้องโทรมาปรึกษาแลกเปลี่ยนกันมีวิธีการใส่พี่น้องหลากหลายคือกันนี่คือโรคลำปีสกินที่มันเกิดขึ้นพี่น้องต้องระมัดระวังเดี๋ยวนี้ยังระบาดอยู่เด้ยังระบาดอยู่เด้บางคนว่ามันคือจังหวัดอะไรได้บ่ทุกวันครับพี่น้องโทรผมตลอดวิธีการเริ่มตั้งแต่หนึ่งวิธีการป้องกันให้จังใดวิธีการรักษาให้จังใดวิธีการฟื้นฟูที่จังใดครับคันมันเป็นมาแล้วพี่น้องสูญเสียเด้ง้วนราคาถูกอยู่แล้วแล้วก็ได้ว่าสิได้ง้อมงามมาผสมเทียมได้พันดีๆมานี่ออกมาแล้วนี่ไม่ไล่มันก็ราคาตกเห็นบ่วิธีแก่พี่น้องถามจังโทรกับมาผมแก้จังใดวิธีแก้เขาเรียกว่าแก้โรคลำปีสกินเด้อเอาแก้จังใดเขาเรียกว่าโรคภาษาอีกนึงเขาเรียกว่าโรค LSD หรือโรคระบาดที่เกิดส่วนมากที่เกิดกับง้อกับควายเกิดแล้วสร้างความเสียหายหลายหลีโรคนี้ลำปี้ย่ำไม่มียารักษาเด้อปัจจุบันยังท่านไม่มีเด้อหมอในพื้นที่เพิ่นเข้าไปช่วยดูแลนี่ช่วยประคับประคองอาการเท่านั้น ส่วนมากพี่น้องสีย้ายแล้วเราทาเบิ้งอาการมันวิฉะนั้นที่พี่น้องที่ฟังรายการแล้วส่วนฉีดกับฉีดไปปั๊บพี่น้องเอาตัวนี้เข้าไปเสริมเลยเด้ออ่ะจดเบอร์โทรผมไว้ไว้จดไว้จดไว้จดไว้โรคลำปีสกินเนี่ยเอ้า
1: โอ้ยคือกุ้มเด้กุ้มกุ้มตายตายเมื่อไข่ไข่ก็เป็นจังสี่นะ
2: มันเป็นจังไหนล่ะยาย
1: นี่แล้วตุ้มเต็มตัวเลยในแล้วตุ้มหน่อยตุ้มใหญ่ๆก็มีตุ้มที่แตกแล้วก็ไหล
2: บ่ยากบ่ยากนี่ใส่ไบโอซิลิคอนสูตรเลี้ยงสัตว์พ่อใหญ่บุญนาคเอาไปแต้มไปทาผสมน้ำให้กินน้ำก็ได้เด้อตุ้มกระสิยุบแผลกระมาตกสะเก็ดงัวควายก็กินยากินอาหารได้คือเก่าใส่กับหมูเป็ดไก่ได้คือกันโทรบอกพ่อใหญ่บุญนาคส่งให้เลยเบอร์0918280039
3: คุณฟังพี่น้องแต่บ้านเฮาที่อยู่กับรายการสวัสดีลูกทุ่งโดยยะนาคบุญนาคธุรพันธ์ในช่วงนี้คุณฟังก็ได้ฟังดร.ณชัยซึ่งเป็นเจ้าของงานวิจัยได้มาให้คุณฟังได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุของการที่สัตว์เลี้ยงของท่านเป็นโรคลำปีสกินผู้ใดบ่อยากให้เป็นโรคลำปีสกินมีวิธีป้องกันจังไหนหรือเวลามันเป็นแล้วก็แก้ไขแบบใดนะครับท่านได้รับความรู้เป็นแนวทางแล้วก็เอาไปเตรียมไว้หรือว่าเอาไปสร้างภูมิกันให้กับงอกไว้ของพี่น้องหรือมันกำลังเป็นก็รีบนำไปฟื้นฟูได้โทรบอกกับพยุพุนาคโทรสั่งได้ชุดละ 2,000 บาทนะครับได้น้ำ1แกลลอนปริมาณ5ลิตรเป็นจุล4ชนิดน้ำแล้วก็จีดผงอีก2ซอง2 1กิโลโทรบอกโทรสั่งกับพยุพุนาคได้0918280039ช่วงนี้พบกับทีมงานพยุพุนาคในช่วงวรอต่ออายุครับ
5: ครับสวัสดีครับช่วงวรอต่ออายุนะครับ ผมสุปัญญาเด้อ
6: ครับผมนุ่มตาก่นค้นสารคำจาดำคำเข่าใหญ
5: ่มีโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ตีนเขาเพิ่นก็เรียกว่าโรงเรียนกันดารนะศึกษาผู้นี้เลยเป็นตัวโรงเรียนขี่รถตู้ยางดีเป็นตัวโรงเรียนมุ่งไปเลยใส่มุ่งใส่นั้นนะ
7: มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมเด้อเอ้ยมีใครอยู่ไหมมาสั่น
5: ครับผมนี่แหละครับอยู่นี่ครับ
7: เอาครูใหญ่ไปไหนครูใหญ่อ่ะ
5: ครูใหญ่นี่คันอยากจังมากครับบ่อยากกับบ่มากแล้วผู้หญิงไปไหนผู้หญิงอ่ะครูผู้หญิงมากๆนะครับเพิ่นสิเดียดตัวครับ
7: แล้วใครเป็นพันลง
5: ผมเป็นอะไรครับพันลงครับ
7: ใครทำความสะอาดกับผมเป็นอะไรครับนักเรียนไปไหนหมดนักเรียนไปไหน
5: ศึกษาถาม
7: ครับนี่ว่าเป็นโรงเรียนเหรอครับอันนี้ฟาร์มไก่ตัวครับ
3: ไปมานี่พันลงกับบะมี่พอกับบะมี่คู่กับบะมี่นะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนมันเป็นฟาร์มไก่นะพี่น้องศึกษาธิการว่าเคยออกไปเยี่ยมยักเทียบไปไปพิจมองบัดนี้เอาล่ะคุณผู้ฟังครับว่ารอดต่ออายุนะก็ดึงเล่าสั้นๆให้พี่น้องได้ฟังกันเบอร์โทรศัพท์พยาบาลนางเดือ0918280039โทรเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ยะนาคนำมาแนะนำพี่น้องในช่วงนี้นะครับนำไปใส่ไปสอยกันด้วยครับเด้อมีหยังก็โทรสอบถามโทรสั่งได้นะครับที่0918280039ครับเวลาหมดจ่อยพอกันไหมโอกาสต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผมThank you.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำ10ลำเร่งระบายน้ำช่วยเหลือชาวองครักษ์กองทัพเรือโดยอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือดำเนินการติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณสะพานนิวเคลียร์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเริ่มนำเรือลงน้ำเวลา 17:40 นและดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18:45 นรวมทั้งสิ้น10ลำพร้อมสนับสนุนภารกิจเร่งระบายน้ำในพื้นที่ต่อไปมต.3ห่วงใยประชาชนย้ำน้ำสะอาดต้องไม่ขาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับกปภ.วางแผนส่งน้ำถึงโรงพยาบาลศูนย์พักพิงนายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาเตรียมกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนเคลื่อนย้ายมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพนักงานโดยเฉพาะการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและกระแสน้ำเชี่ยวรวมทั้งให้เตรียมแผนรองรับกรณีระบบผลิตและจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเตรียมรถบรรทุกน้ำและเส้นทางลำเลียงโดยจัดลำดับการส่งน้ำสะอาดได้แก่โรงพยาบาลศูนย์พักพิงชั่วคราวและบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างทั่วถึง
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
3: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบอไรต์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
6: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
8: ์ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
10: ์ใครจะคิดว่าอนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะ กาแฟ Happy Train แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟ Happy Train Coffee สวยครบจบทุกแก้ว

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

สุระเผ่าเสือย่อหยองผู้อื่นดีฮักกันแพงกันคือเก่านะคะนอกจากจะฮักกันแพงกันแล้วผู้เลือที่มีสุขภาพที่แย่ก็ต้องแบ่งปันกันเนาะแบ่งปันแนวเลอแบ่งบุญบอกบุญต่อเอาตัวนี้ไปกินไปกินเด้อแบบนี้แบบนี้สุขภาพเฮาจังดีคือกันกับเจ็บตาแสบตาตาพามัวแบบนี้มีกลิ่นรักษาตั้งแต่ต้นเหตุลองเบิ่งเนาะดูแลตั้งแต่ต้นเหตุเนาะแล้วค่อยมาหายตรงที่ปลายเหตุรักษาตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกนะคะถ้าเป็นระบบลำไส้ถ่ายยักษ์ถ่ายแก่นก็อย่าเฮ้อพี่น้องเอาตัวนี้ไปกินนะคะเรื่องราวของเควีชาไทยเควีชาไทยเนาะเนื้องกล้อง390บาท2กล้อง700นะคะโทรหาผู้ค้าได้เลยสาวผู้ไทยเมืองนคร0812625717เด้อคุณแม่พาฝันยังอยู่อยู่เนาะทางจังหวัดอุดรธานีขอบคุณหลายๆนะคะคุณแม่และกะนมโคกสีสุพรรณนมโคกสีสุพรรณก็บอกว่าอยู่ผู้เดียวละสบายและยายเอ็ดนั่นหรอกเอ็ดจะกินผลึกก็กินไม่ต้องคนมาหั่นสองหั่นสามเราบ่ได้เนาะเอาไปกินนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพของเฮาตั้งแต่ลำไส้เนาะตั้งแต่ตับไตไส้พุงปอดม้ามของเฮาเฮามีหูวะผลึกมันอักเสบมันอักเสบแน่ผลึกมันเสื่อมแน่มันจะแสดงอาการออกมาคือกันกับเฮาหายใจบ่ทั่วท้องบ่ดีนะหายใจไม่เต็มอิ่มบ่ดีนะเป็นเพลอคือหายใจบ่เต็มอิ่มโอ้จะเป็นเพอคืออยู่ดีๆอยู่เอ๊ะเปิ้นจังคือหายใจบ่อิ่มจักเถอเป็นเพอหายใจคือบ่เต็มปอดมันเกี่ยวกับเพลอว่าซั่นเด้อเนาะอันนี้ก็เกิดจากความสึกความเสื่อมภายในนะคะอาการจากโรคต่างๆหายใจไม่เต็มปอดโรคปอดโรคทางเดินหายใจอาจจะเป็นหอบหืดบอหรือว่าปอดอุดกันเหลือรังตีหรือว่าปอดบวมภายในไหมเฮามีหูเนาะหูแต่ว่าวันนี้ฉันยังมีชีวิตอยู่มื้อนี้ฉันกินข้าวแซ่บแต่มื้อละที่เฮากินข้าวมีแซ่บมื้อละที่เมื่ออิดเมื่ออ่อนหายใจบ่เต็มอิ่มนั่นแหละค่ะวันนั้นแหละที่เฮาสิเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเฮาป่วยคําเฮามีหูเด้อซะเฮาหูจักแต่มื้อเกิดมีหูจักว่ามื้ออื่นมื้อหื้อเด้อเจ้าสิป่วยมื้ออื่นมื้อหื้อเด้อเจ้าสิถ่ายบ่ออกอ้าวเมื่อวานคือถ่ายเป็นปกติอยู่ของเสียคือครับออกมาอยู่มื้อนี้คือเอ็ดสะสืออยู่มื้อตะกินกินน้ำจนละท่วมปอดกินน้ำจนว้าระเบิดเป็นอันถังสาวลิ้นก็ยังบ่ทายกินน้ำสำเร็จกับบ่ทายมันยังไม่ทันได้ปรับเป็นปกติเนาะอย่าเฝ้าถอยกินซะก่อนสู้กับโรคกับภัยซะก่อนอาการหายใจไม่อิ่มเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากโรคหอบหืดบ่ปอดอุดกั้นเหลือหลังไหมปอดบวมบ่หรือว่าถุงลมโป่งพองไหมหรือว่าเป็นโรคหัวใจบ่อาจจะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบไหมหัวใจล้มเหลวหรือเปล่าประมาณนี้ก็ได้บางคนดิโรคโลหิตจางร่างกายมีเม็ดเลือดแดงน้อยก็เลยขาดออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้เหนื่อยง่ายหายใจไม่สุดหรือว่าเป็นโรคกดไหลย้อนกดที่ไหลย้อนขึ้นมาทำให้แน่นหน้าอกจุกคอและก็หายใจบ่สะดวกอันนี้ก็เหมือนได้พี่น้องเนาะเวลากินข้าวนี่กินข้าวหรือว่ากินแกงน้ำไม้ส้มกินเผือกกระตามนี่มันจะอืดขึ้นมาฮอดคอจะรอดแล้วก็ส้มๆเปรี้ยวๆแล้วเลยออกมาฮะนะเขาเอิ้นว่าเป็นกดไหลย้อนกินเพลอเข้าไปก็เอ็ดอึกนึกอยู่เป็นคับเป็นแน่นผู้เฒ่าเขาจะบอกอู้ระวังได้เป็นคับเป็นแน่นเป็นเจ็บจุกบัดนี้ระวังเป็นตับเด้อเป็นตับเด้อว่าซั่นใดแน่นอนได้เนาะพี่น้องเนาะเอาดูแลสุขภาพของเฮาเด้ออาการหายใจไม่อิ่มอีกโรคนึงก็อาจจะเป็นที่ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษก็ได้ไทรอยด์เป็นพิษทำให้หัวใจเต้นเร็วใจสั่นแล้วก็หายใจถี่กว่าปกติเนาะเขาจะว่าวิธีการแก้ก็คือความเครียดและความวิตกกังวลกระตุ้นให้หายใจตื้นหรือว่าเร็วเกินไปนี่คือสาเหตุแล้วก็พฤติกรรมสภาวะทางจิตใจบางคนเดี๋ยวพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ระบบหายใจแล้วก็การทำงานของร่างกายแย่ลงร่างกายไม่แข็งแรงขาดการออกกำลังกายเนาะทำให้ปอดและหัวใจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนี่คือสาเหตุของการหายใจไม่เต็มปอดเนาะ
เอาออกกำลังกายเป็นการ

0: ดีที่สุดคือสาวผู้ไทยเมืองนครเบาะพี่น้องฮะล่ะกินข้าวอิ่มแล้วให้ลูกหยางหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วให้ลูกเดินเนาะลูกเดินไปเดินมานะคะเดินไปเดินมาเขาจึงได้ดึงน้ำตาลมาใส่เขาจะได้ดึงน้ำตาลมาใส่นะคะแล้วเราก็จะไม่เป็นโรคเบาหวานเฮาก็จะไม่เป็นโรคเบาหวานได้หลังจากเฮากินอาหารอิ่มแล้วก็ให้เดินนี่นะเนาะกินอิ่มแล้วนี้ยังไปคุยกับผู้นั้นยังไปคุยกับผู้นี้ผายปอดพร้อมเป็นการผายปอดเป็นการซ้อยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ช่วยย่อยระบบอาหารได้ดีขึ้นเนาะควบคุมน้ำตาลซ้อยย่อยอาหารป้องกันกรดไหลย้อนนำถ้าเฮากินเฮายังแต่ถ้ากินแล้วหนังดิโย่เนาะร่างกายมันไม่ได้เผาผลาญมันก็มีแต่สะอ้วนมีพีมันทะเลเนาะหรือว่าทำให้เรานอนหลับดีขึ้นหลังจากเขาเดินกินข้าวอิ่มแล้วก็เดินกินข้าวอิ่มแล้วก็นั่งมันก็มาจุกอยู่หนองพุงเขาเอาคนจ้อยจะคือมีพุงบ่ได้ออกกำลังกายมันก็เลยมีพุงว่าซะเนี่ยหรือเอาแบบนี้นะคะพี่น้องตื่นมากินน้ำมะนาวกินน้ำมะนาวกับน้ำอุ่นนี่ก็ช่วยสลายไขมันหน้าท้องได้นำได้แล้วก็ช่วยปราบเซลไรด้วยนะคะน้ำมะนาวกับน้ำมะนาวกับน้ำอุ่นนี่เนาะหรือว่าใส่น้ำผึ้งนิดนึงถ้าไม่ใส่น้ำผึ้งก็ใส่แต่น้ำมะนาวแล้วก็เกลือดำสักหน่อยนะคะนี่แหละค่ะคือการดูแลสุขภาพของเฮาเนาะแต่ถ้าพี่น้องมีอาการเกี้ยวกับอันปลายมือปลายเท้ามันมึนมันซาส้นเท้ากับมึนเจ็บส้นเท้าเลือดลมมันเดินไม่สะดวกพอเลือดลมมันมีอันนั้นขวางกันปุ๊บกับจะเอเธอร์เฮาอันกับจะเอเธอร์เฮาเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบเนาะพอเส้นเลือดสมองตีบปุ๊บสมองสั่งงานมหาปลายประสาทบ่ได้สั่งงานมหาปลายประสาทบ่ทดพอถึงกะเป็นร้อยเป็นจังเป็นบ่มีเหื่อบ่มีแห้งแล้วเขาจะว่าอย่าไปกินของมันของทอดเยอะเกินไปเด้อว่าซั่นเนาะมันจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้นะจ๊ะฝากกันไว้ออกกำลังกายเป็นการดีที่สุดเด้อ0812625717ฝะเหลืองราวของอาการอันเควิโกเนาะน้ำสมุนไพรข่าวตองเควิโกนะคะ1ขวด1,590 1,290 บาท2ขวด1,590 บาทได้กิน2ขวดเลย1,590 บาทหนาเนาะโทรหาสาวผู้ไทยเด้อ0812625717 0812625717แควิโกตับไตไส้พุงปอดม้ามลำไส้เนาะหอนท้องหอนไส้หรือว่าจะเป็นอาการนักกระตุนกระตูตัวนี้มันเกี่ยวกับระบบเลือดระบบอันน้ำเหลืองแล้วก็ขับสารพิษออกจากตับขับสารพิษออกจากเลือดตับสะอาดเลือดสะอาดแล้วก็ไม่เป็นโรคเป็นภัยละวะเนาะหรือว่าจะเป็นขับกดยูริกต่างๆในร่างกายของเฮาเฮามีหูวะเฮากินเผลอเกินปริมาณอยู่บ่แต่ละมื้อแต่ละเว้นถ้ามันเกินมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายของเฮาแล้วก็เกิดเป็นโรคเป็นภัยเนาะเควิโก1ขวด 1,290 บาท2ขวด 1,590 บาทนะคะโทรหาผู้ค้าเบอร์นี้เด้อถ้าเม้นว่าตาฟ้าฟางตาชื้นตาเช็ดตาผ้ามัวเห็นแต่เป็นแสงยาวยาวอยู่หรือว่าลับตาอยู่กับเป็นกองไฟอยู่ไว้ตาเริ่มเสื่อมแล้วไหนเนาะบางคนเดี๋ยวแพ้แสงเห็นแสงแดดแล้วไม่ได้อยากลับตาตลอดเอาไปกินเนาะสำหรับทางด้านของเควีลูทีนเควีลูทีน590บาท2กระปุก 1,000 3กระปุก 1,000290บาทถามว่าจำเป็นไหมจะต้องกินเควิลูทีนสายตาตัวนี้จำเป็นจะต้องบำรุงไหมจำเป็นที่สุดเพราะว่าอายุเยอะแล้วมันต้องพลาดต้องมัวบางคนกับปัจจัยหลายอย่างกินยาเบาหวานมาโดนมานานก็เกิดเป็นเบาหวานขึ้นตากะมีเนาะ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: ขอบคุณพี่เรืองยศนะคะสั่งซื้อเควีลูทีนต้องดูแลได้เนาะถึงแม้ว่าอาการของเฮาจะดีขึ้นแล้วเฮาก็ลดปริมาณการกินลงแต่อย่าให้ขาดมันจะได้เริ่มต้นใหม่ได้ถ้าขาดเนาะ เพราะว่าอายุหลายไปหลายไปนะคะอายุเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยในการที่จะทำให้สุขภาพของเรามันเสื่อมใดเนาะสุขภาพร่างกายของเรามันเสื่อมนะคะ0812625717สวัสดีจ้า
3: จ้ามาบนเนี่ยนะคำมืดเนาะ
2: ไปใส่มากคะ
3: เห็นตอนน้ำจะขึ้นนั่นนี่นะ
2: ยัว
3: สาลิกานะบ่มีหั่นบ่มีหม่องนอน
2: เอาไม่ใช่นั่นนกขมิ้นเหลืองอ่อนบะ
3: บ่เป็นสาลิกา
2: บ่นี่ไหลลังเนาะ
3: ตัวนี้สิมอบพิเศษให้แม่ทิพย์อยู่นี
2: ่โอ้จ้ะอืมค่ะ
3: สาลิกาไหลลัง
2: สาลิกาไหลลัง
3: ให้ทั้งแม่ทิพย์แม่วันเพ็ญนะ
2: ค
3: ่ะอีหยังล่ะผู้นึงแม่แก้วเนาะ
2: แม่แก้วจ้า
3: แม่มนทาแม่จำปี
2: ค่ะ
3: บ้านนี้ก็แม่น้อง
2: อืมจ้า
3: แล้วก็แม่ได้ยังอีกอยู่เด้
2: แม่วันเพ็ญแม่มนทาแม่มนทาแม่แสงเดือนแม่แสงจันทร์
3: แม่จำปี
2: แม่ดวงดาว
3: แม่แสงเดือนแล้วก็แม่มงคล
2: อืม
3: จ้าแม่สังวานตัว
2: ค่ะแม่นค่ะ
3: แล้วก็ให้สาวปีสันตัว
2: สาวปีคนสวยแห่งกุสุมาเมืองไทโซ
3: ผู้จบๆงามๆนะ
2: งามได้ขาวอัลลาดลูกสาวไพโนสมงามอัลลาด
3: แล้วก็อันผู้เหลือหลังอ้วนสาวบางอ่อนผู้นึงอ่ะ
2: โอ้สาวบางอ่อนคนงามค่ะ
3: เออสาวบางอ่อน
2: อืม
3: แม่ค้าขายไ
2: อ้ดิบข้าว
3: ดิบก้องข้าว
2: อืมจ้ะโอเคเบิ่ง
3: เบิ่งไอ้มวนมวนน้ำกันเด้ออ ือ
2: หืออือ
3: มอบให้คนในวงให้เจอน้ำละ
2: จ้า
3: สวัสดีจ้า
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพ่ออันพ่อเสริมปาติแต่พ่อเสริมจะไปทั้งเลยได้มีหัวว่าพ่อเสริมไปทั้งเลยขอบคุณนะคะพี่เริงยศค่ะสั่งเควิรูทีน3กระปุกเอาน้ำมันนวดแถมเนาะพี่เริงยศขอบคุณหลายๆนี่พวกข้าจะเถิดเปิดเพลงนี้เธอฟังเดี๋ยวเพลงนี้มวนมวนค่ะพี่เริงยศเอาเพลงนี้เนาะเพลงที่สาวผู้ไทยเยอะเปิดเธอฟังสาวผู้ไทยสอนลูกจ้า

0: กับม้วนม้วนได้สำหรับผู้ไทยสอนลูกเนาะผลงานก่อนร้องก่อนลำนะคะเอามาฝากมาตอนพี่น้องอันนี้นะคะเฮ้ยพี่น้องได้ครับฟังกันม้วนม้วนเด้อ081 262 5717นะคะ081 262 5717ขอบคุณเควีโกขอบคุณเควีรูทีนขอบคุณเควีชาญไทยแล้วก็แฮปปี้เทนคอฟฟี่หรือว่าจะเป็นเควีคอฟฟี่หรือว่าจะเป็นทางด้านของ3แผ่นดินแฮปปี้เทนเฮิร์บขอบคุณยายศรีราศีประโคนบ้านงามสามัคคีตำบลหนองไผ่งามอำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้เควีรูทีน1กระปุก590บาทคุณพระเดิมลี้พลบ้านนนหังตำบลโคกเสียอำเภอวังยางนครพนมเควีรูทีน3กระปุก 1,290 บาทอย่าลืมเนาะตาฟ้าฟ้างต่อเหนือต่อลมต่อกระจกเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณคุณอุทัยลี้ขวางแก้วบ้านดอนตางโงะอันนี้เราว่าเราเจ็บซวงเจ๊เป็นคับเป็นแน่นมันทายยากทายแก่นก็เลยเป็นจังซีละผู้ค้ากะก็เลยแนะนำกินตัวนี้เด้อกินชาไทยมันจังละเอเธอร์ลำไส้ของเขามันบกลงค่อยๆแฟบลงแฟบลงถ้าเขามีกลิ่นปุ๊บนี่มันก็จะอืดขึ้นอืดขึ้นเพราะว่าของเสียไม่ขับออกมาของเสียไม่ขับออกมาเนาะมันค้างอยู่ในผนังลำไส้ของเขามันเกาะผนังลำไส้ของเขาลดมันลดกลายเป็นอันท้องอืดท้องอึ่งซะแล้วบัดนี้พออืดไปอืดมาลดกลายเป็นตับมีปัญหาเนาะเอาไปกินเด้อสวัสดีจ้า
1: ขอเพลงหน่อย
0: เอาเพลงพะเลอค่ะ
1: ขอเพลงสาวสวยลำพัน
0: สาวสวยลำพัน
1: จ้า
0: บอกอันผู้เลอหลงค่ะ
1: เห็นเขาเปิดอยู
0: ่เออเดี๋ยวหาเฮ้อเด้อจากทางเลอ
1: จ้าจ้า
0: จากทางเลอค่ะจากทางไหนเนาะ
1: ทางสุริน
0: โอ้ทางสุรินทร์เอาขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าทางสุรินทร์นะเว้ยทำท่าตืดมาเนาะสาวสาวสวยลำพันธ์เอาคนสวยตัวนี้ก็กำลังลำพึงนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องที่สั่งซื้อเนาะทางด้านของเควีชาไทยนะคะแม่บันไดเชียงไข่แก้วเควีคอฟฟี่1กล่อง390บาทคุณสำเริงการเพียรบ้านลักเขตตำบลลักเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์เควีรูทีน1กระปุก590บาทคุณพระเดิมลี้พลบ้านนนหังตำบลโคกศรีอำเภอวังยางนครพนมเควีรูทีน3กระปุก 1,290 บาทเนาะ 1,290 บาทนะคะขอบคุณทางด้านของคุณแม่คำมอนใหญ่ปางแก้วบ้านขาไก่ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารสกลนครของฮับเพชรสังฆาฐ1แฮปปี้เทนเฮิร์บ1ชาไทย1นะคะรวมกันเซตนี้ 1,290 บาทผู้ค้าก็เอาสบู่ให้เพิ่นคุณแม่เนาะเควิโก2ขวดรวมทั้งเบิดเป็น 2,880 บาทนะคะเงินทองเป็นของนอกกายมีตายหาไม่ได้แต่ร่างกายชีวิตคนเฮามันคืนได้ไหมถ้าป่วยแล้วมันมีคือเก่าพี่น้องเอ้ยมันมีคือเก่าเนาะขอบคุณคุณอุทัยลีขวางแก้วบ้านดอนตางโงะอยู่ห่างโฮงอันนี้ชาไทย1ห่อ390บาทนะคะขอบคุณแม่บุญยืนพรมลังบ้านดงอินำตำบลพระสองอำเภอนาแก่นครพนมเควีรูทีน3กระปุก 1,290 บาทนะคะคุณจิรภาแท่นแก้วบ้านนาบอนตำบลชัยพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเลยชาไทย1กล่อง390บาทขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณคุณรัศมีนะคะปั๊มน้ำมันประมวลบริการบ้านศรีบุญเรืองตำบลวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะคุณรัศมีเนาะอันนี้อยู่ปั๊มน้ำมันประมวลบริการนะคะบ้านสีบุญเรืองอันนี้เอาเควีโก3ขวดซื้อไปให้คุณยายกิน3ขวดกระตุกขวดละ750บาทเนาะได้วิทยุ1เครื่องขอบคุณพี่เรืองยศภูสำนึกบ้านหนองสิมตำบลหนองสิมอำเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารคามเควีรูทีน3กระปุกราคา 1,290 บาทขอบคุณจากเจอสาวพุทธไทยเมืองนครไล่ๆกันแล้วกันพี่สาวพุทธไทยเมืองนครนี้ก็จะได้ความสุขกับพี่น้องที่มีสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพสายตาสุขภาพโดยรวมสุขภาพทางด้านของลำไส้นะคะทางด้านของลำไส้นี่ก็จะเป็นทางด้านของกินเควีชาไทยเนาะเควีชาไทยเด้อจ้า

0: จะไปพักนอนอยู่บ้านหลังไหนเนาะสาลิกาไรลังปาร์ตี้เนาะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทั่วทิพย์ทั่วแดนที่ติดตามรับฟังสาวภูไทยเมืองนครผู้ค้าเสือวันไหลพูดหลายคนนี่เข้ามองเลยได้นี่เข้าไปนอนแล้วจักละเอ็ดพะเลอแล้วเนาะเวกการงานสร้างกะตะวันตกดินแล้วขอห้ามทำงานกลางคืนแม้นอยู่บ่เนาะแต่ผู้ค้าจะถือไปนี่ได้ทำงานให้มันเสร็จเรียบร้อยซะก่อนนอนดึกแล้วเรามาตื่นสายเอาดีกว่าแต่ถ้าเป็นว่าทางบ้านนอกเขานี่จะอันทำงานแบบค่ำมืดตื่นตานี่ก็จะนอนแหละในวันนี้แล้วคะพ่อน้อยอันคุณพี่น้อย
1: เฮ้ยคือใครขันไม่ใช่ปะ
0: ฮะ
1: คือใครเป็นพี่เป็นยัง
0: เรียกพี่ได้ไหมใช่ไหมเรียกพี่ได้ไหมกินข้าวเราบ่อนี่กินข้าวเราบ่อยอยู่ไหนนี่อยู่สวนหรออ
1: ยู่สวนนะครับเรากินข้าว
0: ไม่ได้เป็นน้ำเลือเป็นน้ำเลือน้ำหยางเฮาไหลจัดๆอยู่วะ
1: ข้าวมาเดี๋ยวกินข้าว
0: กินข้าวกับพะเลอเนาะมีหมู่เราบอกมีเพื่อนหรือยังนี่มีเพื่อนหรือยัง
1: กินผู้เดียวผู้เดียวนี่แหละ
0: โอ้ยเอาเพลงก่อนเลิกเอาเพลงก่อนเลิก
1: ได้อันได้ระยะรับแล
0: ้
1: วเด
0: ้อโอ้ได้เรียบร้อยแล้วเนาะจ้าค่ะนั่นแหละต้อเนื้อหนูเห็นอยู่เป็นต้อเนื้อน่ะกินเลยเด้อจ
1: ้
0: าเอาเพลงเผลอฟังน้ำหมู่บอ
1: เอาละมูเลย
0: โอเคเอาอยู่ดีมีแหงเด้อคุณพี่น้อย
1: ผม
0: จ้าวันดีจ้าขอบคุณนะคะกินข้าวแล้งกินข้าวแล้งว่าซะเนาะคุณพี่น้อยขอบคุณหลายๆขอบคุณเควีโกขอบคุณเควีรูทีนนะคะขอบคุณทางด้านของพี่น้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนาะโอ้ยอันจักปุโรโทรมาดอกหามิเห็นโทรศัพท์นี่จังมันปิ่นเผื่อได้มันหามิเห็นคนโทรมาเห็นบ่เงียบไปละคุณแม่ทิพย์บอกเอาคุณแม่ทิพย์บอกโทรมาเอาเดี๋ยวกดหับสายเพิ่นสะก่อนเนาะ0812625717เนาะดูแลสุขภาพได้กินข้าวอิ่มแล้วนี่สักพักหนึ่งนับไปสัก10นาทีเนาะนับไปสัก10นาทีเฮาก็มากินนะคะมากินทางด้านของเควีรูทีนของเฮานะคะแล้ววันนี้ก่อนนอนจัก10นาทีแล้วก็กินเควีโกแล้วก็ตามด้วยน้ำ1แก้วแล้วก็นอนเลยนะคะนี่คือการปฏิบัติการกินอาหารเสริมว่างที่สุดยิ่งดีท้องว่างที่สุดยิ่งดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: จ้า
2: ค่
0: ะจ้า
2: เ
0: พ
2: ื่อนนี่แชร์มาเหลือเล่นแตงขนมข้าวต้มให้เพื่อน
0: โอ้จ้าจ้า
2: แล้วพี่เล่าเนี่ยย้อนอยากกินอยากทานนี่แหละอีหล่า
0: เอ้ยย้อนอยากกินอยากทาน
2: นี่ก็ของใหม่ครับของหายเพิ่น
0: จ้าตอบแทนเพิ่นไป
2: มาจ้าอบมาคำพูดเนาะแม่กับมือได้ส่งคำอีหลีละมือนี
0: ่อืมค่ะ
2: ได้บ่ฟังบ่เพิ่นหลายมือได้ขอเราบ่ได้ฟังนี
0: ่แม่นบ
2: ่ตอนที่โทษเอาไว้ในใจอยู่นะคะเก็บไว้ในใจนะ
0: เก็บไว้ในใจ
2: นี่ระเบิดระเบิดมือใดเด้อมือนี้จะได้ฟังบ่ได้ฟังสิบ่ขอ
0: บ่
2: เพ
0: ิ่
2: นบ่แม่นพูดหรอก
0: เพลงพะเลอค่ะเอาเพลงพะเล
2: อมนต์เหนือค่ะ
0: มนต์เมืองเหนือเพลงอะไรคะมนต์เมืองเหนือชื่อเพลงมนต์เมืองเหนือตี
2: เออมนต์เหนือน่ะป่าเหนือเมื่อนาดอกไม้บานโอ้ยจะร้องให้ฟังเน
0: า
2: ะอ๋อ
0: นั่นแหละร้องให้ขาวฟังคนจะได้ฟังนำเนาะ
2: โอ้ยบ่อยกินก็เข้าเลยตาเลย
0: ได้เปิดเฮือฟังเอาทูนทองใจหรือว่าเอาสายยันสัญญาคะ
2: เอาทูนทองใจ
0: โอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อโอเควันดีจ้า
2: สายเด้อพ่อคุณปาร์ตี้มาเด้อก็มาเหมือนเนาะพอเสริมมาเสริมมาฟังอยู่
0: พอเสริมบ่ได้ยินเสียงค่ะจ้า
2: เด้อเอาบ่ได้มาติ
0: บ่
2: ฟังอยู่ได้ติที่ว่าญาติเราตายที่ว่าญาติเราตายอีกแล้ว
0: เออจ้า
2: ลูกน้อยเราตายอีกแล้วว่าแม่นติ
0: บ่
2: แล้ว
0: มัน
2: ล
0: ู
2: ก
0: น้อยโอ้ค่อยๆตายไปทีละตัวทีละตัว
2: โอ้ยตาสงสารเรียงมา
0: แล้วเออเอาโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวไม่ได้ฟังเพลงนะจ๊ะหวัดดีจ้าขอบคุณค่ะขึ้นหานก่อนจ้า

ไปฟังเป็นที่เรียบร้อยผลงานเพลงทูลทองใจอีกสายเนื้อทางสุรินทร์บอกว่าขอฟังเพลงบุตรทะเลวาสนาพิเศษพี่น้องสุขุสกลฟังนำกันเด้อผู้ค้าเสื้อว่าหลายผู้หลายคนนี่กำลังจะพักผ่อนกำลังเข้าห้องนอนกันก็ต้องเปิดวิทยุฟังดีลูกทะเลลูกทะเลบุตรทะเลวาสนาเอ้ยเพลงนั่นเนาะหมวนนะแต่น้องสาวทางสุรินทร์นะคะขอฟังเพลงนี้เอาเพลงนี้เพิ่นฟังก่อนสุรินทร์อีกสายหนึ่งบอกว่าสาวกุยรำพันเนาะแม่นบอกสาวกุยรำพันเนาะแต่เพลงของน้องสาวที่อยู่ทางอันสุรินทร์นะคะเพิ่นบอกว่าขอฟังเพลงสาวสวยลำพันวาสนาเนาะสาวสวยลำพันนะคะเอาเพลงเพื่อกระตามเนาะมอบเพื่อกันฟังสู้คุณสุคนเด้อพี่น้องเด้อ0812625717ย่ำมือแรงกินข้าวอิ่มเฮากะมาฟังเพลงกันมนโหมนกันเลยเนาะแล้วกะอันเลอทีมันต้องมันซูนมันทึกกันครับสุขภาพของเจ้าของพี่น้องกะเอาไปดูแลเอาไปกินเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเอาไปกินนะคะของคำว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองเนาะหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองนะคะบึงแยงสุขภาพของเฮาการเจ็บการปวดกับเม้นเฮาเองได้ผู้อื่นมีได้มาเจ็บมาปวดน้ำเฮาได้เพราะฉะนั้นเรากะกินเพื่อสุขภาพเพราะว่าเงินทองเป็นของนอกกายเงินทองเป็นของนอกกาย0812625717เบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครนะคะปัญหาสายตาตาฟ้าฟางต่อเนื้อต่อกระจกต่อลมอาการตาอักเสบขี้ตาไหลตลอดเวลาเอาไปกินเลยเนาะเควีรูทีน590 บาท3 กระปุก 1,000 บาทรับน้ำมันนวดไปเนาะ

พลงมวลๆ นะคะของเวียงนฤมลเนาะฟิชชิลิ่งกับแน็กนฤพลส่งเป็นความสุขให้พี่น้องได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะขอให้พี่น้องดูแลสุขภาพของเฮาอาการเจ็บเป็นเอ็นอุ่นปวดเส้นลูกกระโอยนังกระโอยลูกมาปุ๊บจับเลยแอวตัวนี้เพราะว่าเส้นมันจะป๊าบป๊าบเนาะกินเด้อพี่น้องเด้อมันพริกมันแพงเส้นพริกเส้นแพงหรือว่าเป็นมอนร่องกระดูกทับเส้นบ่อว่าซั่นเนาะบางคนมีเงินเนี่ยก็ไปผ่าตัดว่าซั่นผ่าตัดก็ได้อยู่ง่ายแต่ว่าผ่าออกมาแล้วมันเดี้ยงกว่าเก่ากะมี่มันรอดยากอยู่ได้เนาะเบิ่งแยงสุขภาพของเฮาเองดีกว่าออกกําลังกายลุกยืนลุกยืนหัวเข่าคือกันหนังอยู่ซื้อๆก็แกล้งขาแกล้งแข้งไปแกล้งไปแกล้งมาให้เส้นมันยืดเนาะหรือว่ากางขาเอาซะน้อยนะคะมืออื่นเสาเอาปลายนิ้วแตะกับปลายโป้เท้าของเฮาจะเป็นการยืดเส้นยืดเอ็นของเฮาเด้อฝากกันไว้สำหรับทางด้านของHappy Ten Herb สมุนไพร3แผ่นดิน1กระปุก590บาท2กระปุก 1,000 บาท3กระปุก 1,290 บาทนะคะโทรหาสาวผู้ไทยเมืองนครเพลงนี้ไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่านะคะเนาะลำก่อนนี้ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าต้องขออภัยเด้อถ้าไม่ใช่สาวสวยลำพันธ์มันลำมาเป็นเพลงนี้ซะละเนาะ

สุรินทร์นะคะแนะนำมาสำหรับเพลงนี้สาวคุยรำพันฟังจักหน่อยเวลามันเบิดเพราะว่าจะปิดท้ายพลกบุตรทะเลให้เพื่อนนะครับฟังอีกเนาะขอบคุณพ่อณรงค์กาบบัวงามนะคะติดกับไข้สีสองลักอันนี้เอาชาไทย2กล่อง700บาทแม่สัมพันธ์วังพานอันนี้เอาแฮปปี้เทนเฮิร์บ2กระปุกนะคะ 1,000 บาทขอบคุณแม่ออฟบ้านท่าวังแคนตำบลสีสองลักจังหวัดเลยชาไทย2กล่อง700บาทแม่ลีดธรรมวันบ้านหนองผักกามตำบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยเควิลูทิน2กระปุกแฮปปี้เทนเฮิร์บ1กระปุกรวมเป็น 1,290 บาทแม่กองนาอ่างคำบ้านนาอ่างคำตำบลทรัพย์ไพวันอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยขอบคุณแม่อรทัยล้วนศรีนะคะอยู่ทางม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเควีคอฟฟี่1กล่องชาไทย2กล่องรวมกันเป็น 1,000 บาทเนาะขอบคุณหลวงตาประเสริฐวัดป่าขวัญเมืองบ้านเสรภูมิตำบลขวัญเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัด101ชาไทย1กล่องเควีรุทิน1กระปุก980บาทนะคะหลวงพ่อพยัคฆ์วัดโคกสะอาดตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครรอบนี้มาเอาเควีคอฟฟี่2กล่อง700บาทเพิ่นบอกว่าย่างได้ละได้เนาะอันก่อนหน้านั้นผู้ค้าแนะนำแฮปปี้เทนเฮิร์บให้เพิ่นรอบนี้มาเอากาแฟเควีคอฟฟี่ย่างได้หรือได้โยมเอ้ยเมื่อก่อนโซ่ไอ้ลูกไปกับบ่ได้แล้วว่าป้าป้าป้านั่นแหละค่ะคุณขอบคุณแม่มงคลพันทับอันนี้เอากาแฟแฮปปี้เทนคอฟฟี่8ห่อ 1,200 บาทเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินที่มีปัญหาเกี่ยวกับอันกระดูกกระเดียวกระดูกผูกระดูกพุ่นเอาไปกินเด้อแฮปปี้เทนเฮิร์บแฮปปี้เทนเฮิร์บนะจ๊ะบุตรทะเลหรือลูกทะเลเนาะ มีแต่เพลงนี้ไหนเนาะแม่นอยู่บ่บุตรทะเลมันหาไม่เจอได้บุตรทะเลนั่นเนาะผู้ละหลองล่ะหาไม่พอได้ต้องขออภัยหลายๆกันแล้วกันเด้อผู้ค้าจะทิ้งท้ายแล้วล่ะเพลงเพลงเลยเหรอฮึพอดีเวลาเบิร์ดนะคะเวลาเบิร์ดขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณพี่เรืองยศขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยามเมื่อแรงเนาะขอบคุณสู้กุศลคนกันแล้วกันเด้อเอาเป็นว่าเวลาเบิร์ดกินข้าวแรงกันแซ่บแซ่บ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเฝ้าระวังดินถล่ม16จังหวัดระหว่างวันที่27-29 กันยายน 2569กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกระยองฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่27-29 กันยายน 2569และขอให้เครือข่ายทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมติคณะกรรมการสรรหากสทช.ยื่นร้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวสั่งให้นายแพทย์สรณ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ทันทีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12ประกาศปิดให้บริการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ3แห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติแม่วกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรตากและนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่27 กันยายน 2569เป็นต้นไปเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากกระแสน้ำเชี่ยวดินโคลนถล่มและต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มทับเส้นทางสัญจรกับระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวรวมถึงเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งฟื้นฟูพื้นที่ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคกรมอุทยานจึงได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ยึดถือความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญสูงสุดพร้อมสั่งการให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24 ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
6: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
7: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
6: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
7: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
1: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
8: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่0899683888
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีมอตอ3ห่วงใยประชาชนย้ำน้ำสะอาดต้องไม่ขาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับกปภ.วางแผนส่งน้ำถึงโรงพยาบาลศูนย์พักพิงนายเจเสศ ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาเตรียมกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนเคลื่อนย้ายมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพนักงานโดยเฉพาะการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและกระแสน้ำเชี่ยวรวมทั้งให้เตรียมแผนรองรับกรณีระบบผลิตและจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเตรียมรถบรรทุกน้ำและเส้นทางลำเลียงโดยจัดลำดับการส่งน้ำสะอาดได้แก่โรงพยาบาลศูนย์พักพิงชั่วคราวและบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างทั่วถึงกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำ10ลำเร่งระบายน้ำช่วยเหลือชาวองครักษ์กองทัพเรือโดยอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือดำเนินการติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณสะพานนิวเคลียร์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเริ่มนำเรือลงน้ำเวลา 17:40 นและดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18:45 รวมทั้งสิ้น10ลำพร้อมสนับสนุนภารกิจเร่งระบายน้ำในพื้นที่ต่อไป
8: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
10: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
9: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพใช้สำหรับอะไรนะ
10: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
9: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
10: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
9: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพเลขทะเบียนที่ G44/68
10: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
9: ย้ายท้ายภายนอกข้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
11: ้เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
12: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
11: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
12: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
11: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
10: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
9: อย่าใช้ภายนอกข้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
13: ้ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร0818765208
14: วิทยุภาคค่ำไนท์เรดิโอ 98.25 เมกะเฮิรตซ์กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา

19:18 ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอกับหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์พบกันวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับ30กันยายน2569วันพรุ่งนี้ก็เริ่มเดือนใหม่เดือนที่10ของปีนะครับวันเวลานี้ก็ค่อนข้างจะผ่านไปรวดเร็วนะฮะโดยเฉพาะปีนี้นะครับก็เรียกว่าหลายคนหลายท่านนะครับก็บอกว่าทำอะไรยังไม่ได้ถึงจุดหมายเลยนะฮะอีก 2-3 เดือนก็จะสิ้นปีไปแล้วนะครับยังไงก็ให้กำลังใจนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรงถึงแม้ว่าอาจจะไม่สมหวังในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็หลายๆเรื่องที่ตั้งใจไว้ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันไว้ก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลานี้ก็เช่นเดิมนะครับประมาพร้อมๆกับบทเพลงที่ฟังสบายๆอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันพร้อมๆกับผู้ที่ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้นะครับฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับกับคุณผู้ฟังที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่าจะเป็นการปวดเมื่อยเนื่องจากการทำงานเนื่องจากการออกกำลังกายขอแนะนำสเปรย์บรรเทาสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์นะฮะธรรมชาติบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านะฮะพร้อมๆกับบริรัมการแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามีปัญหาเรื่องของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงต้องการแว่นตาไม่ว่าจะเป็นแว่นตาแฟชั่นกันแดดแว่นสายตามาเลือกได้ตามราคาที่คุณพึงพอใจนะครับที่

บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์พร้อมทั้งน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตนะฮะชนิดทาบรรจุขวด24มิลลิลิตรนะครับปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นนะครับเป็นน้ำมันสมุนไพรที่ใช้ภายนอกมีความปลอดภัยแน่นอนนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับพบกันในช่วงรักแรกในวันนี้นะครับวันสิ้นเดือนนะครับหลายคนหลายท่านเงินเดือนออกแล้วนะครับโดยเฉพาะตามบริษัทห้างร้านต่างๆวันนี้ก็ออกเงินเดือนออกนะครับวันพรุ่งนี้ก็วันที่1นะฮะก็จะได้เสี่ยงโชคกันนะฮะยังไงก็เรียกว่าเอาพอหอมปากหอมคอนะครับได้ลุ้นได้มีความสุขกับความหวังเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขอให้ท่านโชคดีกันทุกคนด้วยกันละกันครับช่วงนี้เข้าสู่บรรยากาศงานเพลงดีๆนะครับที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังกับบทเพลงลูกทุ่งที่ฟังสบายๆกันในช่วงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำ Night Radio ครับ

บทเพลงเพราะๆนะครับงานจากสิทธิพรสุนทรพจน์นะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังจบลงไปด้วยห้องนอนคนช้ำนะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำ Night Radio ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้นะครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆที่แนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักและก็คุ้นเคยนะครับกับสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์และก็น้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตนะฮะก็เป็นน้ำมันสมุนไพรที่เรามาทำโปรโมชั่นร่วมกันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับเรียกว่าตอนนี้เราเอาใจสายปวดเมื่อยนะครับไม่ว่าจะปวดตรงไหนหรือว่าจะเป็นคนทำงานแบบเราๆท่านๆรวมไปถึงสายออกกำลังกายแนะนำเลยนะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์ฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไวไม่เหนียวเหนอะหนะตอนนี้จับคู่โปรโมชั่นสุดคุ้มร่วมกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนวดแล้วผ่อนคลายกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะฮะโปรโมชั่นพิเศษจัดหนักจัดเต็มนะครับเอาใจแฟนรายการของเรานะครับสเปรย์ขวดใหญ่1ขวดเพียง690บาทนะครับจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดราคาเพียง990บาทจากปกติ 1,580 บาทนะครับสเปรย์ขวดกลาง1ขวดเพียง490บาทจัดโปร2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดเพียง690บาทจากปกติ1,080 บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตแยกซื้อนะครับขวดละ100บาทพิเศษเลยนะครับซื้อ10ขวดเราแถมฟรี1ขวดนะครับคุ้มขนาดนี้ต้องรีบแล้วนะครับสนใจสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ผ่าน TikTok นะครับช่องพัชรินโอสดนะฮะพิมพ์เข้าไปเลยนะครับพัชรินโอสดนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาที่รายการของเรานะครับ061058-8600นะครับและในช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษจากบุรีรัมย์การแว่นนะครับสำหรับใครที่ต้องการแว่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาแว่นกันแดดแว่นแฟชั่นต่างๆนะฮะวันนี้นะครับทางบุรีรัมย์การแว่นของเราจัดโปรโมชั่นพิเศษแว่นตาแบรนด์ L แล้วก็ Esprit นะครับซื้อ1แถม1นะครับแว่นตาราคาย่อมเยาเริ่มต้นเพียง590บาทนะครับเลนโปรเกรสซีฟเริ่มต้นเพียง 2,000 กว่าบาทนะครับพบกับแว่นคุณภาพในราคาที่คุณเลือกได้ที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์บุรีรัมย์การแว่นราคาคุ้มนะแว่นสวยราคาคุ้มต้องมาที่นี่นะครับบุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์ครับในช่วงนี้เข้าสู่บรรยากาศงานเพลงกันต่อนะครับมาที่งานจากมนแคนแก่นคูนนะครับกับเพลงนี้สุดท้ายคืออ้ายเจ็บครับ

ลงของฉันเพลงของเธอเพลงของเราชุดที่1บนความลงตัวที่แตกต่างวันนี้มีจำหน่ายที่ 7-Eleven ร้านซีดีชั้นนำทั่วประเทศดาวน์โหลดทั้งอัลบั้มได้ที่ดอกจัน 123-7050

0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
3: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
4: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
3: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
5: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
1: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี้สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
5: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
1: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
5: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
1: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
5: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่G44/68
1: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์061-058-8600
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

นั่นคือบทเพลงเพราะๆนะครับงานจากสนุกสิงมาศนะครับกับแค่เศษผ้านะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของความปรารถนาดีจากสเปซสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์น้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตบุรีรัมย์กันแว่นนะครับให้การสนับสนุนรายการแล้วก็ดูแลรายการในช่วงนี้วันนี้นะครับทางด้านจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติติดตามการกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหลแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับโดยวันนี้นะครับ30กันยายน2569เวลา15นาฬิกานายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์นายพรเกียรติพัวนิรันคูลประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะนายอำเภอเฉลิมพระเกียรตินายสันทวัฒน์ริ้วเหลืองนะฮะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมานะครับผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่52ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในบริเวณหมู่ที่1คุ้ม7ทานทองนะฮะตำบลตาเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569ซึ่งมีกระแสน้ำพร้อมด้วยวัชพืชในลำปะเทียไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลตาเป็กส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าทั่วหมู่บ้านของประชาชนบริเวณสะพานข้ามคลองกว่า150ครัวเรือนได้รับผลกระทบนะฮะโดยทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรสำหรับขุดลอกกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่52และเทศบาลพนมรุ้งทำให้การระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วส่วนสถานการณ์อุทกภัยก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจำนวน150ครัวเรือนโดยมีนายอำเภอเฉลิมพระเกียรตินายกเทศมนตรีพนมรุ้งนะฮะสาธารณสุขอำเภอหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมมอบนะฮะสำหรับพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม5ตำบล16หมู่บ้านประมาณ196ครัวเรือนนะครับประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 2,000 คนพื้นที่การเกษตรเสียหายณวันที่30กันยายนก็ประมาณ 10,000 ไร่ด้วยกันนะครับนั้นก็เป็นสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะตอนนี้ในโซนของที่มีการท่วมแรกๆอย่างบ้านกรวดละหารทรายโนนดินแดงประคำก็ทุเลาเบาลงไปแล้วนะครับส่วนมากตอนนี้ก็จะไหลลงมาที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติพระโคนชัยนางรองแล้วก็ต่อไปก็คงจะต้องมาดูที่อำเภอเมืองนะฮะก็อาจจะได้รับผลกระทบกับผลผลิตทางการเกษตรบ้างนะฮะก็ติดตามกันต่อไปนะครับก็อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันในช่วงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอในช่วงนี้เรายังมีเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับลักษณะอากาศโดยทั่วไป30กันยายน2569นะครับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะครับในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างนะฮะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราวันนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่เท่านั้นเองนะครับส่วนมากก็จะเป็นในโซนของจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในโอเรเดียลเราเข้าสู่บรรยากาศงานเพลงดีๆนะเลือกมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับช่วงของความสบายใจในช่วงค่ำนะฟังเพลงสบายๆด้วยกันอยู่เป็นเพื่อนกันไม่ว่าคุณผู้ฟังจะขับรถจะทำงานหรือว่าจะกำลังรับประทานอาหารกันอยู่นะครับก็ขอให้อร่อยอร่อยกับอาหารมื้อเย็นมื้อนี้นะครับ30กันยายน2569ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับ1บทเพลงเลือกมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับขอกำลังใจนะครับงานจากหนูเล็กกาก้าครับ

คุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอสำหรับค่ำคืนวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเราก็คงจะลาคุณผู้ฟังไปด้วยลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์บุรีรัมย์การแว่นและน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะฮะขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้โชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสวัสดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันเป็นวันที่1กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือแคนูสลาลอมคว้าเหรียญเงินมาครองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุดในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปเวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
2: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอรรถนิติติถอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรท่าสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบรวมทั้งได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทางนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ติดอยู่ในที่พักอาศัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
3: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยทหารในขณะนี้ว่ากองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพจึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการกำลังพลหน่วยทหารจิตอาสาและภาคส่วนต่างๆจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายวันละ3มื้อและเร่งนำส่งให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมสูงหรือการสัญจรเข้าออกยากลำบากปัจจุบันได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมทั้งสิ้น21แห่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังสวนหลวงดอนเมืองบางกะปิคลองสามวาประเวศและสะพานสูงรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและปทุมธานีโดยสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่และส่งมอบให้แก่ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 90,000 กล่องโดยโรงครัวพระราชทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและจัดทำอาหารให้ครบ3มื้อควบคู่กับการติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงอย่างทั่วถึงและตรงจุดมากที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2569พร้อมเครื่องบริวารสำหรับทอดถวายพระอารามหลวง23แห่งก่อนถึงเทศกาลกฐินนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐินพุทธศักราช2569จำนวน310พระอารามและวัดไทยในต่างประเทศจำนวน31วัดโดยปีนี้กำหนดกฐินการเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่24พฤศจิกายนแต่ขณะนี้มีพระอารามหลวง29แห่งยังไม่มีผู้แจ้งขอรับพระราชทานภาพ

0: จ้าก็เลยก็ลุงก็ได้ถามว่าเพื่อนได้จักกระปุกครับเบิ่งให้ผมแน่เพิ่นก็ได้นํามาหนวดไป2กระปุกสมุนไพรเพดีไป1กระปุกเพิ่นตั้งชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปนะแน่ 1,180 บาทสิว่าตู้เอาอันนํามาหนวด3กระปุกใครไหนบอกว่าโฆษณาคือว่าสิได้3กระปุกดิ3กระปุกว่าซั่นโอ้ย3กระปุก500เฉพาะน้ํามันนวดน้ํามันนวดครับแม่น้ํามันนวดโอ้ยอย่าให้ลูกไส้นี่ขาดทุนคักเด้อโถเอ้าสิให้จ่ายเงินจังได๋นี่มันมาบ่ครบพะนะวะน้ํามันนวดนี่2กระปุก360บาทอันนี้ก็ส่งฟรีค่าส่งก็เป็นร้อยแม่เอ้ยกําไรผมเหลือ20บาทแต่อยากให้พี่น้องนี่ใส่เอาออกให้มันเก็บๆซะ3กระปุกนี้ก็ปกติมัน540บาทเหลือ500บาทครับแต่คันอยากได้ทั้งชุดกินชุดท่าชุดฟ้อนอ้อมเตียงอันนี้เพิ่นสร้างชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปนี้ก็จะได้ทั้งน้ำมันนวดทั้ง2สูตรสูตรร้อนนาคาสูตรเย็นนาคีพร้อมกับสมุนไพรเพชรดีไปรับประทาน 1,180 บาทอันนี้ใช้ได้เป็นเดือนชุดนี่เซตนี่นะแม่เด้อทำความเข้าใจเนาะบัตรเสื่อมนะ 1,400-1,500-1,600 แม่ซื้อมาตัวอันแห่งกินบ่พอเครื่องเดือนหมดแล้วแน่อันนี้ห้องวักลาได้ทั้งภายในได้ทั้งภายนอกชุดกินชุดท่าเสียวคุ้มปันได้อีก อยากได้โทรหาหลาครับ0803 06 05 09 0803 06 05 09 0803 06 05 09เด้อแม่เด้อเอาละจมแล้วมาเท่านี้ผู้ฟังเอ้ยรายการจมรายการโฆษณาของบักลาจบสิ้นสิผินเข้าใส่ทางนิทานเมื่อนี้จะเสนอวรรณกรรมอีสานเฮาตั้งแต่โดดนานกี่ตำนานมีแต่นานเนินหลายสัวคนเพิ่นได้เล่าฟังจากปากผู้เฒ่าเอามาเว้าต่อนิทานเมื่อนี้ทีมงานสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวพร้อมกับน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณนาคาสุดร้อนนาคีสุดเย็นครับนำเสนอหมอลำเรื่องต่อก่อนทำนองกาลสินกับทีมงานของอาจารย์ค่ำเกิงท่องจันทีมงานท่องจันโปรโมชั่นท่านเอ้ยขึ้นพี่น้องกับคงสมมุติว่าลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ค่ำเกิงมีผู้ใดนี่นะครับซึ่งนำเสนอเป็นนิทานคติเตือนใจในท่องเรื่องน้ำตาสาวเย็บผ้าครับ น้ำตาสาวเย็บผ้าของทีมงานท่องจันโปรโมชั่นนำแสดงโดยพี่นิดสาธิตท่องจันอาจารย์สาธิตท่องจันลูกศิษย์ลูกหา เดือนเพ็ญอํานวยพรสิริพรอ่ำไพพงตั้งแต่เขาวงการมีใหม่หรือจะเป็นหงยกวิไลวันคุณพ่อประสานเวียงสีมาสุรการแสงค่ำและกับทีมงานประพันธ์โดยอาจารย์ค่ำเกิงท่องจันถือว่าเป็นเรื่องเดียวสุดเด็ดสัมผัสหามาหายากยากอยากให้พี่น้องได้ฟังอีกเวอร์ชันหนึ่งหวังว่าพี่น้องคงจะถูกอกถูกใจนะครับอ่ะฟังบัดนี้หมอลำเรื่องต่อกรทำนองกาลสินจากทีมงานอาจารย์ค่ำเกิงท่องจันล่ำให้พี่น้องฟังม้วนในท่องเรื่องน้ำตาสาวเย็บผ้าม้วนผู้ค่ะ
1: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
2: พี่น้องเอ๋ยหันมาฟังเอาเรื่องบทประพันธ์อันกากันสำนักงานท่องจันเพิ่นได้เขียนขีดแต้มก่อนเกี่ยวกายพญาเรื่องน้ำตาสาวเย็บผ้าสิได้เอ่ยเคยก่อนเป็นละครชีวิตหนุ่มสาววัยรุ่นพวกคุณๆฟังแล้วคันเห็นดีให้เสริมทรงจานค่ำเกิงขอจันล่งเสริมก็มั่นให้พี่น้องฟังแล้วให้ซื่นบานเอามาตั้งแต่บ้านเขตชินผู้เงินขอเชิญแก้นทั้งหลายให้คอยฟังเอาไว้สาวมารีเล่าสิไทยคำตาลสันใดให้ฟังเบิ่งให้พ่อแม่พี่น้องฟังแล้วให้หินตองเชิญรับชมรับฟังต่อเลยครับ
3: อันนี้ละขอสวัสดีไว้แฟน

0: เดินเต่าไม่รีว่าสิไปกรุงเทพวันนี้เก็บเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วสิน้องเราแห้งไว้จะไปกรุงเทพก่อนนะ
1: ขอพระคุณทุกท่านมิตรที่แกนแฟนสาธิตนานปานใดก็ยังเห็นเมตตาบ่พามาด้วยผลงานการสร้างของอาจารย์คำเกิงมวนแฟนเพลงเชื่อกันมาแต่หึงก็บ่ทอดบ่ทิ้งพระคุณท่านหากเลื่อนเลื่องคุณผู้ฟังฟังแต่เพียงนอกเนื้อบ่เข้าแกนบ่จักเฮ็ดในจุดนี้งัดแยบย่นคนละเม็ด

0: 便不该抱脸两手的光杆算了给把人娘一趟又派人我可以给我在花房的阳昏
1: อันนี้เนาะเพิ่นว่าความหักบ่ได้เว้าอกสิเนานุ่มในเขาสิไปเมืองกรุงนับวันสิไก่เงินตกกระเทือนว่าสิไปถามน้องมาลี่เด้อความหวงในหัวใจนี่หวงนี่ก็บ่กล้าเว้าเพียงใดตั้งแต่หึงมามื้อนี้

0: มื่อนี้มันก็มาว่อนมาเว้าขอไปกรุงเทพคันสิหามลูกไว้ก็มาคิดสงสารพี่น้องเอ้ยปล่อยมันไปทำงานให้ผ่านความเจริญบ้างมาลีเอ้ยเงินคำของนายจ้างให้เก็บกับมาฝากพอด้วยล่ะเด้อมื่อนี้ก็ทำแล้วเขาไปรับไปนอนไปลูกไปมือจะเตรียมตัวออกเดินทาง
1: พอนอนแล้วพอ
0: นอนละลากูห้องพอท่านละรับโยกกูย้านลูกว่าให้กู
1: กินก็แล้งละไป
0: กินแล้วล่ะเป็นผู้ใดเราเบาอยู่ตารางนั่น
1: นิดก็พอ
0: โอ้นิดบ่
1: ครับมาเล่นน้ำมะลิมะลินอนหรอวะ
0: มะลิก็นอนล่ะล่ะเอ้ยฉันมาเล่นน้ำมะลิมาเล่นน้ำนองน้ำนุ่งก็ขึ้นมาทั้งเฮือนเด้อล่ะเอ้ยมื้อเช้ามะลิก็สิไปกรุงเทพบ่ได้มีหยังสิสั่งสิเสียกันกับขึ้นมาเว้าเด้อมะลินอนหลับล่ะบ่ลูกล่ะไอ้นิดมาเล่นน้ำออกมาหาเราแหน่
1: แล้วมันนอนตะเล่นเนาะเห็นว่าเพิ่นสิไปกรุงไปไทยก็ได้
2: อันนี้มาลีหัวลงหมอนกำลังเขิมฟังเสียงเอิญเอิญของพ่อละมาลีเอ๋ยนอนแล้วบ่อ้ายกุมบ้านไต

0: สียงผู้ใดเสียงอะไรนี่บอก
1: เสียงไอ้ตัวมันนอนตะเลียนแท้มึง
0: นอนละนอเขาก็สิได้กรุงเทพกรุงไทยมืออื่นเศร้าคือไม่ได้น้ำไม่นี่ก็ได้ตัวไอ
1: ้ท่านสิไปเมืองกรุงเมืองไทยดีให้ไอ้นี่สั่งเลยเด้อน้องเพราะว่าท่านไปเมืองกรุงน่ะคนน่ะมันบ่คือบ้านเฮาเลยตั้งแต่ยังเพิ่นก็หลอกกันเลยไอ้ย่านน่ะนะย่านไปเชื่อคนง่ายนะ
0: จ้าบ่เป็นหยังดอกมะลิสิจำคำไม่นิดไว้สั่งซํานี่บ่สิบ่คิดฮอดเขาบ่เนาะ
1: โอ้ยใจมันพอตายแล้วต่อไปมาลีฟังด้วย

0: กระเป๋านังหุ้มเข้าสู่กลุ่มบ่รอตา
1: เทพบ่
0: อันนี้จากกองแถวมานั่งรถสีส้มผสมเสียงแก้วเก่าผู้ใดเป่ารถออกดวนละม้วนคนรถขนกระเป๋าผู้นั้นขนกระเป๋าผู้นี้ไปทำดีนั่งสบาย
1: ไม่รถไอ้คนน้องไอ้นั่งพี่
0: และถึงเวลารถกระย่ายจากทินเสระภูมิซุ้มโดยสารในรถล้วนแต่ไปกรุงกวางไปตามหลวงถึงร้อยเอ็ดพอ

0: งไก่ครับปิ้งไก่เอาบ่ปิ้งไก่
1: คณะรถเล่นใหญ่มานี่มาที่พ่อคำสั่งของพินิษฐ์ใช้สมองใช้หัวคิดอย่าเสือคนเอ้ยกันไว้เด้อคิดว่าคนเคยเจอคิดว่าคน

0: ท่านผู้โดยสารขอทราบเราได้นำท่านมาถึงหมอชิดแล้วกรุณาตรวจดูสิ่งของและของของท่านให้เรียบร้อยก่อนจะลงจากรถขอบคุณค่ะ
1: พี่น้องเอ๋ยสาวมารีหนีไปแล้วรถสองแถวเคลื่อนจากทีเหลือแต่พอคำนี้ค่อยลูกสาวอยู่บ้านได้ค่อยจองรถบ่มาหันมาจ๋าถึงกำเมืองกรุงบอนเฮืองหงไผก็ไปเมืองกรุงหลายคนหลายหมู่บ้านมาทำงานรับจ้างอยู่กรุงกวงรวมกันผมขอกล่าวบอนบันผู้นามว่าบุญตามาทำงานเมืองกรุงตั้งแต่เล่ายังน้อยค่อยฟังไปด้วยท่านจานประสานสีเอาวาเพิ่นเป็นเสียบุญตาเพิ่นสีมากาเว้าน้ำผมเจ้าวาจังเลยเชิญรับชมต่อจากอาจารย์ประสานครับ
2: เสียบุญตายะเฝ้าออกครับอีพ่อประสานเวียงสีมาสวมบทบาททำการแสดงครับเดี๋ยวถาดจักบืดหนึ่งให้บักหลาเบากากับพี่กับน้องก่อนอ่ะนี่คือหมอลำเลืองต่อก่อนครับจากทีมงานลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์คำเกิ่งทองจันทร์ผู้ที่เหลือไว้แต่ผลงานลูกศิษย์ลูกหาหลายผู้หลายคนก็ยังคงมีผลงานอยู่นะครับนำแสดงโดยสาธิตทองจันทร์เดือนเพ็ญอํานวยพรสิริพรอําไพพงศ์อาจารย์ประสานเวียงสีมาหลายผู้หลายคนครับหรือจะเป็นหงหยกวิไลวันบทประพันธ์ของอาจารย์คำเกิ่งทองจันทร์ในทองเรืองครับน้ำตาสาวเหยียบผ่าเดี๋ยวจะฟังกันต่อเนาะมีเรื่องนี้เรื่องเดียวครับที่ล่ำเป็นเรื่องเป็นล่าจบของทีมงานผมหามานะผมถือว่าเป็นกำไรของคุณผู้ฟังครับมันหาฟังบ่ได้เด้ผมก็เลยว่ามันมีคุณค่าครับที่ผมนำมาเล่นให้ฟังกันหลายๆคณะหลายๆเรื่องพี่น้องใจเย็นๆเด้อฟังจบจากนี้แล้วนะครับผมก็จะเล่นขุนช้างขุนแผนหมอลำเพลินนะครับน้ำตาสาวเย็บผ่าประมาณ2มือจบครับจบจากเรื่องนี้เดี๋ยวจะเอาหมอลำเพื่อนที่พี่น้องขอกันกับมาหลายคนสร้างคนแผนแบบต้นฉบับมาให้ฟังกันอีกบึงแน่คุ้มคาปานใดหามาบ่มีก็ต้องหาล่ะครับซื้อลิขสิทธิ์ก็ต้องซื้อล่ะครับเพื่อให้พี่ให้น้องได้อนุรักษ์จันทร์ล่วงไวซึ่งศิลปะการแสดงแขนงหมอลำกับทีมงานของบักหลาเน็ตเวิร์คจากใจจริงนะครับขอบคุณ08-03-06-05-09นะครับ08-03-06-05-09เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขาครับอยากจะได้สมุนไพรนามมันนวดหน้าโน่สูตรโบราณสูตรต้นตำรับสมุนไพรที่มีมายาวนานกว่า100ปีครับนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นครับของผมมี2สูตรว่าอธิบายให้พี่น้องเข้าใจดีๆกันซะก่อนนะครับบางคนพึ่งหมุนมาฟังแล้วก็บ่รู้เรื่องบัดนี้ก็เจ้าฟังน้ําอีเอาสูตรร้อนสูตรเย็นสูตรร้อนสูตรเย็นแม่นหยังร้อนเย็นแม่นหยังร้อนเย็นซัวพึ่งหมุนมาว่าสําหรับผู้ที่ปวดเส้นเอ็นตึงเด้อพ่อเด้อผู้หัวตะหมุนมาฟังห่วยเมื่อที่ถือพ่อเราบอกพ่อหัวตะหมุนมาฟังพ่อแห่งปวดขาอย่างนี้เด้อฟังเบิ่งๆกันนะรับรองว่าฟังบ่เสียเถียวแน่อีพ่อเอ้ยปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาชาตามมือชาตามเท้า ปวดแสบปวดร้อนเอาสมุนไพรของบักหลานี่แหละไปใส่ครับมีทั้งชุดกินและก็ชุดท่าครับอีพ่ออีแม่ผมชุดกินชุดท่าเขาเอิ้นว่าชุดฟ้อนอ้อมเตียงครับชุดฟ้อนอ้อมเตียงนี่ก็จะได้น้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณทั้ง2สูตรนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นและกับสมุนไพรเพชรดีอีก1กระปุกครับทั้ง2อย่างใส่ได้เป็นเดือนครับทั้งชุดกินชุดท่าเหมาะกับไผเหมาะกับผู้ที่เป็นมาโดนอีพ่ออีแม่เฮา50 60ขึ้นเด้อเป็นเรื้อรังมานานแลมเดือนแลมปีโอ้ทนทุกข์ทรมานเอาไปใส่ชุดนี้ไปใส่แนะนำครับทั้งชุดนวดและกับชุดกินคู่กันครับอีแม่ชุดกินนี่นะครับกินก้อนอาหารเศร้าแล้งครับครั้งละ 1-2 เม็ดก็ได้ก่อนจะกินข้าวเศร้าตื่นขึ้นมาท้องว่างก็กินก็ได้ก็ได้ส่วนชุดท่าชุดนวดเดบาดตะนี่ชุดกินชุดท่าชุดนวดเท่ากับนวดบริเวณที่เราปวดคันอีพ่อปวดเข่าก็บ่ต้องนวดแห้งท่าเบาๆท่าเบาๆเบาๆแล้วมันจะซึมลึกเข้าไปเองมันเป็นสูตรนาโนไม่ระคายเคืองไม่เปื้อนเตื้อนเสื้อผ้าครับถ้าเบาๆมันเข้าเดียวเสียไปเลยมั่นเลยได้ป่ะเนี่ยนั่นแหละมัน เป็นสูตรนาโนซึมเข้าไปกระดูกกระเดี่ยวไหลเส้นออกเส้นเอ็นเอ้ยมีแห้งขึ้นอย่างเนี่ยบางคนนี่ถ้าเราบ่นปวดคักเก่าๆนะครับนั่นแหละครับมันกำลังยองโลกว่าซื้อซะบางคนนี่ยางกับบ่ได้อดเอาครับเฮาเป็นมาโดน คันอยากเศร้านั่นน่ะตาพากับยังสิพาบางคนนี่โทรมาอุ๊ยพ่อบ่ใส่แล้วเด้อพ่อปวดแห้งกว่าเก่านะครับนั่นคือเอฟเฟคนะครับบ่แม่นผลข้างเคียงเอฟเฟคก็คือบ้านเฮาเอิ้นมันเตะมันต้องมันซูนสมุนไพรมันไปซูนมันไปต้องมันเป็นหวานเป็นยาตัวนั้นน่ะแต่ว่ามันสิไปเตะไปต้องแห้งอีพ่อแห้งแน่นั่นล่ะก็เลยสิปวดแห้งก็มีผู้บางคนเป็นบางคนให้ไส้อย่าหยุดเป็นเด็ดขาดขั้นหยุดมันที่บ่เศร้าเอ้าลองดูครับ 1,180 บาทอันนี้ชุดกินชุดทาโทรหาบักลา0803060509 0803060509บ่มีจำนายตามร้านค้าร้านขายจะได้โทรหาผมตอนนี้เลยนางจัดรายการเฮ็ดเตียดเปียดอยู่นี่แหละหรือว่าเขียนไว้หัวใส่ตาแกงมือสอดจะโทรหาก็ได้หรืออยากจะได้เฉพาะชุดน้ำมันนวดน้ำมันนวดผมก็มี2สูตรสูตรร้อนนาคาสูตรเย็นนาคีสั่ง2สูตร360บาทกับพวกอร่อย80ทรงอีพออีแมฮาฟี่นะครับส่วนโปรโมชั่น3กระปุกนี่500ปกติมัน500 40บาทมันกระปุกอร่อย80ภายใน3กระปุกให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาครับจะเอาสูตรห่อนหน้าค่าเท่าใดสูตรเย็นเท่าใดยกตัวอย่างเช่นเอาหน้าค่าเอาสูตรห่อน2กระปุกเด้อลูกสูตรเย็นกระปุกนึงเป็น3กระปุกอันนี้500บาทบางคนบอกว่าเอามา3อย่างได้3สูตรเลย3สูตรเลยมันมี2สูตรครับแม่เอามา3สูตรนั่นแหม นี่แหละครับอธิบายถูกแล้วเนาะอ่ะอยากได้โทรหาผมโทรมาตอนนี้เอาไปใส่ยาวาบ่ใส่ยาวาบ่จดยาวาบ่เอายาวาบ่เอาไปซ่วงไปใส่เด้อ0803060509 0803060509นะครับมาหลับสายนี่เบิ่งกันนะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า
3: ครับแม่บ่า
0: จะโทรเอาย่าอ
3: ี
0: กนะอ๋ออ
3: ีแม่ได้ใส่หรอบ
0: ่จ้าเจ้าจับตามกล้องนะ
3: เจ้าชุดไหนครับแม่ครับ
0: ชุดเก้านั่นแหละ
3: ไอชุดไหนชุด
0: ห่อนสองตัวชุดเย็นตัวนึงนะ
3: โอเค500บาทนี่เนาะแม่เนาะ
0: จ้า
3: ครับซื้อยังก่อนอีแม่ซื้อยัง
0: น้องเรียนจะท้องลาดโอ้น้องเรียนท้องลาดตอนนี้ที่25ท่านนึง
3: หมู่
0: สิบสี
3: ่ตำบล
0: แตน
3: ตำบล
0: ตีขอ
3: ตำบลแตนอำเภอตีขอจังหวัดสุรินทร์ทรงหม่องเก่าเนาะแม่เนา
0: ะ
3: โอเคได้เลยเป็นได
0: ้
3: ใส่ไปแล้วเป็นยังไง
0: คือจังอ่อนๆเนี่ยก็เลยอยากซื้อมาตุนไว้นะ
3: โอ้ได้ใส่ต่อเนื่องเนาะแม่เนาะ
0: จ้า
3: ครับว่าแต่มันดีเกินไข้เกินมันก็ดีเมิดล่ะครับแม่เฮาเป็นมาโดนเนาะจ้าจ้าเดี๋ยวบอกลาทรงให้พี่เก่าเด้อแม่เด้อ
0: จ้า
3: ครับขอบคุณครับแม่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะมาส่งยาในเรื่องอะไรที่ว่ายานวดนะ
3: ครับเอาชุดใดครับคุณแม่
0: เอาชุดใดแม่
4: เอาช
0: ุ
4: ดน
0: ี่แห
4: ละเอา
0: แ
4: ต่ชุดยานี่ไม่ท่านเอาหรอก
0: เอายานวดก็
4: ยานวดสามกองหัน
3: โอ้ครับ
0: เอายานวดสามกองหัน
3: ร
0: ้อย
3: ครับสูตรร้อนเท่าไหร่สูตรเย็นเท่าไหร่ครับ
0: สูตรร้อนเท่าไหร่สูตรเย็นเท่าไหร่
4: เอาหันแล้วเย็นเลยครับธรรมดานั่นแหละ
0: พุ่นว่าสามกองเอาร่วมกันเอายางละอันพุ่นว่า
3: 500นี่เนาะ
0: จ้า
3: ใดๆเดี๋ยวผมจัดให้เด้อขอซื้อที่อยู่นะครับผม
0: เอา500เด้อ
3: ครับครับขอชื่อที่อยู่เลยครับชื่ออะไรครับ
0: ชื่ออันย่ายเสมียนสังท่อมาลอตเตอรี
3: ่บ้านเลขที
0: ่61
3: หมู่
0: 6ตำบลตาลสุม
3: อำเภอ
0: ตาลสุม
3: จังหวัดอุบลเนาะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เบอร์นี้นะครับ
0: บ่ค่ะเบอร์นี่เบอร์
3: ใดครับ
0: เบอร์ยังโน่เบอร์เพื่อนยังบ้านนี่เบอร์เจ้าเบอร์ยังฟอง
3: เอา
0: เบอร์นี่ก็ได้เบอร์นี่ก็ได้
3: ครับครับเดี๋ยวผมจับต้องเบอร์ดีนะ
0: จับเบอร์ทะเล
3: การขอบคุณครับพี่การสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแม่ว่าจังได
5: อันนี้แม่นบอกลาบ่นี
3: ่เบิดโตครับคุณแม่มีอะไรให้รับใต
5: ้ปะนี่อันยาที่ยานวดนั่นอัน
3: อีแม่สิเอาชุดใด
5: สิเอาชุดอันที่ว่าหาลอยนั่นเอาชุดอันเย็นอันนึงก็ห่อน2
3: ได้ๆๆครับแม่ครับอีแม่อยู่อำเภอใดจังหวัดนี่
5: อยู่บุรีรัมย์นี่แหละอยู่อำเภอคูเมืองนี่แ
3: หมคูเมืองบุรีรัมย์เฮานี่เนาะ
5: จ้า
3: จ้าพี่แม่ซื้อหยังครับ
5: ซื้อคำผ้า
3: คำผ้านามสกุล
5: พรมจันทา
3: ครับอยู่บ้านเลขที
5: ่บ้านเลขที่144
3: 144
5: หมู่2ตำบลหนองขมานคูเมือง
3: บุรีรัมย์นี่เนาะ
5: จ้า
3: ครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออีเมลได้เบอร์ที่โทรมาเนี่ยเนาะแม่เนาะ
5: จ
3: ้
5: า
3: ครับเอาร้อน2เย็น1 500บาทเนาะ
5: จ้าจ้า
3: ครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ได้แม่เด้อเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เพื่อรีโทรหาเบอร์อีแม่เบอร์นี้นะครับ
5: จ้าเปิดประจำดีๆให้ฟังให้เด้อ
3: เอาที่เปิดจะนี่บ่ดีติ
5: ดีอยู่ดีอยู่บางมื้อก็พลาเลี้ยงหมอดนั้นมื้อก็ได้แต่ซักบางมื้อก็บ่ได้ซักสินะ
3: เดี๋ยวเราจะหาเปิดให้ฟังนะครับแม่ครับ
5: จ้าจ้าเลี้ยงหมอดนั้นมื้อก็ได้ซักมื้
3: อแม่นกับแม่เราฟังบ่ต่อเนื่องเราฟังต่อเนื่องเด้อ
5: จ้า
3: จ้าขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้า
2: ขอบคุณอีแม่คำพาคู่เมืองบุรีรัมย์หาหมอลำมวลๆมาเปิดสู่ฟังแน่ผมก็มดปัญญาแล้วครับที่อันที่ผมเปิดอยู่นี่มันบ่มวลนี่ แม่ก็บ่ค่อยได้ฟังเลี้ยงม่อนอยู่ว่าท่านอีแม่เล่าก็ได้โอ้อ่ะขอบคุณมากด้วยยังมีอยู่บ่ครับเลี้ยงม่อนเลี้ยงไหมตั้งสมัยตะก่อนนี่ผมก็เคยเห็นเฒ่าแม่เล่าเลี้ยงอยู่อืมนะครับแต่สู่มื้อนี้บ้านแถวบ้านผมหาบ่มีเลยแน่นะครับยังคงวัฒนธรรมที่ดีงามอยู่เนาะนะครับพี่อีแม่คำพาทั้งคู่เมืองขอบคุณไกลนะครับสั่งชุดหาร่อยไปอีแม่ทั้งอำเภอตาลสมอุบลราชธานีก็สั่งไปเป็นที่เรียบร้อยอีแม่เคียนแห่งคักนะครับสั่ง3ซีลบแล้วกสิไข่ยูรีนอกะทิเตะกะทิต้องที่ซูนอยู่ตัวอีแม่เราจังสั่งไปหลายชุดแล้วขอบคุณหลายๆทุกกะลักแห่งเอิกแห่งใจที่พี่น้องมีให้ละกะสนับสนุนสมุนไพรจากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กจะเป็นทั้งชุดกินชุดทาชุดนวดเองก็ดีลองเอาไปใช้ลองดูครับผมบ่ให้ใส่หลายเด้ถ้าเกิดว่าพี่น้องเป็นคักๆเป็นนักๆเอาชุดฟอนออมเตียงวมของผมไปใส่หรือชุดกินชุดทาไปใช้แล้ว 1,180 บาทมันบ่เตะบ่ต้องบ่ซุ่นบ่ต้องใส่ต่อนะครับอย่าใช้ต่อแล้วก็บอกต่อกันด้วยว่าเอามาใส่แล้วบ่คือต้องบอกกันครับเพราะว่าผมมาเฮ็ดด้วยความจริงใจและก็ผมซื้อว่าความจริงใจของผมเนี่ยนะครับมันจะไปต่อยอดเฮ็ดให้พี่น้องเฮาได้ใส่สมุนไพรของผมแล้วมันเป็นหวานเป็นยาเฮ็ดให้พี่น้องเฮาเกิดความประทับใจและก็ดีขึ้นเพราะผมคัดสรรจริงๆนะครับอย่างที่บอกสมุนไพรที่ผมใส่เนี่ยนะครับไปโรงงานที่ไปภาคเหนือผมไปเห็นกับตาไปเห็นกับตาจ้างออกมากเลยครับผมเห็นเช่าเขาเขาจะไปเอาสมุนไพรมาให้โรงงานให้ละแวกนั้นกลุ่มรัฐวิสาหกิจนั้นโรงงานนั้นทำแล้วก็ต่อยอดเขาเจ้าสั่งไล่ได้ให้เขาเจ้านะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยเอาจุดนั้นมาผมกับมาเฮ็ดตลาดให้เอามาทำตลาดแล้วก็เอามาให้พี่น้องเขาได้ใส่สมุนไพรอีหลีและมันก็ก่อเกิดทำให้ชาวเขาได้มีรายได้ได้เลี้ยงครอบครัวพี่น้องก็ได้ใส่สมุนไพรที่มีคุณภาพนะฮะมันก็เลยเฮ็ดให้ต่อยอดมาได้ถึงจุดปัจจุบันนี้ครับอ่ะลองเบิ่งครับผู้ใดว่าได้ใส่โทรหาผมครับ0803060509 0803060509 0803060509ไปฟังล่ำกันต่อครับ
1: พี่น้องเอ๋ยวันแรงงานมาถึงแล้วเสียงแซ่วๆพวกสาวบ่าวพากันเตรียมท่าจ่อล่อเข้าผ่านประตูข้างเสียเล็กยืนนาบุดมู่ยู่บ่เห็นผู้มาขายบัตรจัดทีมงานโฆษกก็บ่เห็นมาใกล้มันไปใส่กันหมดเกลี้ยงเสียงคะนิ่งเบากึมมันไปหายืนซึ่งจีบแต่สาวซำน้อยบ่เห็นหน้าโผล่มาท่องคำจ๋าคำเบากาดำเสียวเอ๋ยอาจารย์กาดำเอ๋ยประกาศหาลูกน้องให้ดังก้องทั่วอีสานบึงกันนะ

0: นะลูกน้อง
1: ละผมกะดำนี่มาอุกง่วงเอาดอกน้ำเพลิน

0: คุณเป็นหลานๆมันสิได้ขึ้นไปได้สายเดี๋ยวมาโพสต์โซ่คุณเป็นสายใส่กันเมื่อ
1: บัดนี้หันมาฟังลำมอนบทละครกำลังกันจานคำเกิงท้องจันหันก็มาแต่งแต้มดอกลำเลืองดอกตอกอนหาความมันมาแทรกซ้อนในแฟนเก่าเบาสมองลองมาฟังบทก่อนบอลสิลำคืนนี่มีทีมงานไว้สิ่งหลายคนก็มาห่วมสวมบทเป็นนักร้องมาร้องเล่นดอกวมเขา
0: ท่านเขาจังได้มากกันสาสาท่านท่านแตกเขาอี
1: ้เฮาโคศกไว้สิ่งเอาตัวจริงขึ้นมาว่าผมกะดำขอขมา

0: แล้วบนเวทีนี่ครับครั้งมีลูกเกดเมืองสกลผู้สาวสนใจนำนั่งแซวอยู่ริมหานหมอสาลีก็มาพร้อมยอมชวนใช้และเบาคึมส่วนหลาดเมืองอุบลเล่าไปหายืนซึมยากนำสาวซ้ำหน่อยมายืนล้อมอยู่บ่เศร้าอีกคนหนึ่งผมบ่ท่านเก่าเบาแฟนๆเอ่ยขึ้นมาถามคือนครแดนสารคามเพิ่นไปหายืนซ้อมเบิ่งแต่ขานอห่างเครื่องไปใช้แล้วพี่นคร
1: ผมมาสายจังหวัดผมมาแล้วเชียงแต่เศร้าบ่มีคนผมเลยไปหาเบิ่งคุณนครอยู่ครับ
2: มวยก็คือเป็นแนวนั้นเถอะ
0: นั่นล่ะบ่สนใจนำเรื่องดอกรวมทีมดอกนำหูทางเสียเลขเกิดหัวใจโหดหู

0: 喂，把盖饭还没塞，这可算是塞了，怎么严呢？
1: 老本堂盖饭呀，国母婆面来些，哎，婆母是带娘家酒，待了晚么可以玩？
0: 啊，老乡肯定了。我也是带着的呵，他落去把面慢扔带的呵。
1: 喊马汤香格您难堪乱回不了托写了个那一个中国哦不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
0: 不不不不不
1: 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不ตกมาถึงวันที่หนึ่งกรรมกรก็ยังนอนเอเลรีบสุรามันพาวุ่น
0: เป็นสัตว์กังสันแล้วนุ่มพ่อพันไปใส่มาลาบแววตะวันเพิ่นบ้าแล้วนั่นนี่มันมันมีสอเขียนคิ้วมันไม่เสื่อมไอ้เพิ่นหรอกไป
1: หนุ่มผู้ท้อนเล่าก็ไปน้ำกลเสียงกระนิ่งบ่ทันอวยเลาะหามองซื้อหวยพ่อวอพุ่นพ่อวอพี่จนป่านนี้ก็บ่มา
0: ว่าพี่ตาเนี่ยปีหน้ามึงกี่ตุ้ยมึงก็ตีดังดึงหันกันเตียวไว้บอกคุณพ่อเห็นมาน้ำมูฮะ
1: ปีดานั้นข้าอยากน้ำเมียน้อยสิบสองคนบุญไหว้ใหญ่ผู้นั้นตบผู้นี้ผู้พี่เตะผู้บุญสวดไหว้บุญอยู่บ่อเศร้ามือหนึ่งย่ามเศร้าเศร้าเมียน้อยเพิ่นตีกันแล่นไปต่ำหญ้าคู่จนบาดรุดมือดอกร้องพื้น
0: เป็น
1: ได้
0: จ
1: ัง
0: ซั่นเสียงมาพ่อบอกแบกไปใส่ขนาดเฝ้าเมียอยู่บ่เฮ้ไม่ตายใ
1: ส่เลยอันเสียงมาวานันมาบ่ท่านเนาะพวกงู
0: เอ้ามึงพูดบ้านไปใส่ละดิบ่ล้ําเด้อตะบ้านมึงก็มาตั้งโดนละดิมึงขอขึ้นอยู่เพิ่นก็บ่มีกูไปเสื้อเพิ่นละไปฮะ
1: นมผู้ท้อนเล่าก็ไปนำคนเสียงกะนิ่งบ่ทันหวยเลาะหามองซื้อหวยพ่อวอพุ่นพ่อวอพี่จนป่านนี้ก็บ่มา
0: พี่ดาดิพี่หน้าอีมุกอีตุ้ยมึงดึงหางกะเตียวไว้บ่กูบ่เห็นมาน้ำมูเนี่ยฮะ
1: ปีดานั้นข้าอยากน้ำเมียน้อยสิบสองคนอุ่นไว้ใหญ่ผู้นั้นตบผู้พี่ผู้ดีเตะผู้บุญสวดไหว

0: างคืน
1: จังสั่นเสียงมาพอบอกแวกล่ะข้านอนเฝ้าเมียอยู่ไสนี่ฮะ
2: อันว่าเสียงมานั้นมาบ่ทันนอพวกหมู่นอนเฝ้าเมียอยู่บ้านพอเล่ายานตั้งแต่เมียเล่าว่าเมียเล่านั้นเศร้าเศร้ามันขยันปล่อยสวยสวยมากขยันแซงหอดยามแรงรวมหิดทั้งดาปล่อยทั้งแถมทายจมบ่เศร้า
1: เฮ้ยแล้วท่องพูนกับเท่านี้สักเหรอตะเอิ้งตะเกียงไปใส่หนิถ้าเล่นมาพอดอยู่บ่ไปชมกาแฟใหม่สักแตกจะแก้วนะไปเร็ว
2: ละท้องคุณนั้นเล่าไปยืนท่อรอแท่แลน้ำตั้งแต่มันขายตัวจอบถ้าผ้าสาวบัวสาวนี้พร้อมทั้งสาวลาดีเขาเบิ่งที่บ่เคยจังทวีสักเคียงทางรวมหัวกันขึ้นปันปวนส่วน

0: เอาจังโกหนึ่งจังโกสองล่ะจังข้าวีผมโกหัวลาดมันคือใสเนี่ยคือบ่มาจักเทียเนี่ย
1: จังโกหนึ่งจังโกสองนั่นก็ยืนเฮ็ดเบิ่งหัวลานลานทั้งมือเพิ่นดอกจกหงเพิ่นไปยืนทำทรงขี้กอหยอกผู้สาวดอกไฟรุ่น
0: เอาอาจารย์เรียกน้องเสียพุ่มเอ้ยเลื่อนน้องเสียพุ่มล่ะฮะข้าแต่งทรงผมอยู่บ่หรือแม่นข้าหาให้เมียหน่อยหาเหาให้อยู่เหนือ
1: จานเลื่อนร้องนั้นจานเลื่อนร้องไสยภูมินั้นข้าพนันดอกขันแข็งมุมนำเงินมุมแดงต่อยมัดหัวเตะข้างซ้ายเล่าผากง่วยอยู่ผุนบ่มาวุ่นดอกเลี้ยงงาน
0: ทิศาพี่บ่อยากทิศาพี่บ่อยากมาจากขอนแก่นเราไปขันมาเราซอยกันไปแยกกันเฮ็ดงานเด้อแล้วเขาแล้วเขาคนมาหลายแล้วเดี๋ยวสิบ่ทันสันแตกเขาเด้อโม
1: ส่วนทิศาข้านำหนุ่มหายืมเงินค่าบ้านเสาทั้งเมียน้อยเมียหลวงพากันอู้

0: ันนะ
1: เนี่ยเลยคือมันสิแตกแล้วไปละอุ๊บคือผู้เดียวเนี่ยโคตรสุกมาจ้าคนใหญ่เอ้ยจังไรลายกระดำ
2: มาซ้ำในเฮาเอาซ้ำนั่นไรเฮีย
1: เอากษัตริย์มีเท่าไหร่เห็นเท่านั้นล่ะไปเอา
2: แต่น้อยมันก็สิพากันมาดอกจีกันมานี่ก็ระวังทะเลาะทะเลยันน้ำมันนี่ผู้ใดบ่มามันนี่ตัดขาตัว

0: มาบัดนี้หมอบุญตาหาความเราคุยโอวาโตเจงเป็นนักเล่นนักสิ่งงานนี้ต้องเที่ยวกูก็ควรม้วนโคศกนักสิ่งไทยแน่สิปลาใสหมอขวัญใจแดนอีสานเล่านั่นเป็นคนโฆษณารถเปล่าปล่อยคนหูอยู่ประตูจับไม่เว้าโฆษณาประกาศข่าวพวกคนหนุ่มคนสาวพากันมาอังแน่นเตรียมเข้าผ่านประตูกุ้งพวกโฆษกนัดบูมีลูกเกตเมืองสักคนหมอปีดาสักคนได้ย่างวนอยู่ทางนี้มีประสันตาถั่วมัวเมาบ่เห็นหงหมอปีดาคอยพยุงจุงเอาแขนลูกพี่เข้ามาเข้าสู่งาน
1: ไปลูกพี่เดี๋ยวจะ
0: พวกแฟนอยู่หน้าห้านเขาคงนั่งรอคอยอย่ามัวอยู่

แฟนถ้าเขาเบิ่งสิอาศัยก่อเจียวก่อยพอยถ้าพี่ประสานก็เคยจันสนิทหัวล้านเฝ้าทางผ่านบ้านประตูผู้ขายบัตรจัดการเงินผู้เพิ่นมีผมหน่อยเพิ่นนั่งคล้องไข่ถ่าแฟนแฟนมาซื้อบัตรเบิ่งนั่งหัวเหลี่ยมเมืองเกิง

0: ไปปีดาไป
1: สามารถฮอดแล้วก็จะสามารถยืนเพลออยู่นี่เดี๋ยวผู้นั้นมาผู้นี้มาสิบ่ได้เข้าไปง่ายได้คุณผู้สาวซุ่มนั่นยืนสบายอยู่พุ่น
2: ไปครับเสียขืนอยู่ไปโดนแท่นๆเขาสิมาพ่อมาเห็นเขาสิขอเขาบึงซื่อๆเด้อื
1: มพวกข้าพุ่นนั่นเสียเด็ดพุ่น
2: ครับผม
1: นั่นผู้ใดสนั่นยืนเพลออยู่บ่มันสาวซุ่มนี่บ่นั่นเถอะ
3: เอ้าคุณพี่คุณตามันน่ะสวัสดีจ้า
1: อ้ายอ๋อสวัสดีสวัสดี
3: โอ้ย
1: สิอยู
3: ่มากับผู้ใดนั่นน่ะพี่รอเถอะ
1: โอ้ย
4: โอ้ยรอก็จะไปบอกว่าเพิ่นหลายอยากอายแม่เจ้าของก็ได้ซินี
3: ่เพิ่นรอบ่ได้จ้ะ
4: แนะนําให้เฮาฮู้จัก
1: แล้วกันพี่ดา
2: ครับผม
4: มานี่เอ้ย
1: พี่หน้าแล้วพี่หน้าแล้ว
4: นี่ๆเสียบุญตาเด้อสวัสดีค่ะ
1: เออสวัสดีโอ้ยจะมางามมาเป็นประโย
4: ชน์นี่คนขับรถของเพิ่นชื่อว่าปรีดาสวัสดีค่ะพี่ปรีดา
2: อ้ายชื่อปรีดาเด้อหล่าเด้อ
4: โอ้ยจะทั้งตีคิวหลายซั่งว่ะ
2: มันเคย
1: ปากความเนาะกูจะดีดแก๊บแตกๆคงได้เนาะ
2: น้องล่า
4: เ
2: มื่อนี่มันก็ใกล้สิแจ้งแล้วไอ้รู้สึกว่าชอบพ่อในลักษณะท่าทางของเจ้าหลายหลาย
4: คนยังไม่จิตใจง่ายแท
2: ้เฮ้ยบ่แม่นจังซั่นก่อนสิจากกันไอ้ขอทายลูกไปเป็นอนุสรณ์จักทา2ทาในเด้อหล่าเด้อ
4: ทายหลายๆคนเนาะ
1: เออบ่ว่าแล้วปีดาเฮาเข้านําเนี่ย
2: เฮ้ย
5: เข้ายังเข้ายังลูกนี
1: ่เข้าก้องเข้าก้อง
5: ตีนึกว่ามันเข้าอันนั้น
1: เข้ายังก็ได้
5: เข้ากล้องให้ละ
6: เวลานี้หมดเวลาเลยครับชั่วโมงแรกเดี๋ยวสมทรงถ่ายกันก่อนเนาะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวพักเบรกจักเบิ้ดหนึ่งขออนุญาตพักเบรกจักข้าวรับสายจากคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านฟูเฟินที่โทรมาสั่งสมุนไพรน้ำบักตาสากรโทรหาหลาได้เอาสมุนไพรไปใส่เดี๋ยวมืออื่นผมทรงให้เนาะ0803060509นะครับ0803060509 0803060509พักเด็กจะบึ๊ดหนึ่งเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่น้ำกันต่อครับ
5: ไปลูก

0: ู้สาวเด้อยากยันจะบาดเด้เน
1: า
0: ะ
1: ซื้อนี่มาทางที่แน่ให้กอดจักบับแด้พอไม่แห้งแ
0: น่แน่ไปทำกันนี่ก็ได้
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
3: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
4: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้ความช่วยเหลือเหตุอุทกภัยพร้อมเตรียมแถลงสถานการณ์ในทุกวันเพื่อลดความสับสนของข้อมูลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรียังย้ำสั่งการให้นายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนสุริยะสั่งด่วนเร่งซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำเขาจุกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมบริเวณกำแพงทางระบายน้ำล้นหลังได้รับรายงานว่าฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มสูงขึ้นและล้นผ่านทางระบายน้ำล้นหรือสปินเวย์จนเกิดการกัดซ้อดินบริเวณด้านข้างกำแพงกรมชลประทานได้ระดมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเครื่องมือเข้าพื้นที่เพื่อเร่งป้องกันไม่ให้การกัดซ้อขยายตัวโดยใช้ชีสไพป้องกันและชะลอการกัดซ้อบริเวณด้านข้างกำแพงพร้อมตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
5: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
6: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
7: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติน
8: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
11: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอน
12: อนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
6: ์ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดีราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติ
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ผมบอกว่าอายุปูนี้แล้วทำไมเวลาเชียร์ละมงและยังเต้นยังรำไหวนะฮะอันนี้ผมบอกได้เลยเพราะผมมีสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวนี่แหละครับทานแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงนะฮะแม่ถ้ารักออสโอเอสชื่นชอบอยากจะสุขภาพดีทานสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวช่วยท่านได้แน่นอนเพื่อความมั่นใจโปรดสังเกตสติ๊กเกอร์3มิติสะท้อนแสงพิมพ์คำว่ากล้วยกล้วยและมีรูปกล้วยติดที่กล่องและฝากระปุกทุกกล่อง
3: ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น080-306-0509 080-306-0509ย้ำอีกสักครั้ง080-306-0509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
4: กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับครับบรรยากาศสบายสบายออสโฟเอสครับสร้างสรรค์อีกแล้วครับท่านนี่คือพี่เซนเตอร์ผู้ที่พันนะครับคำบอดกับลำบงชาวบ้านแล้วก็ใช้สมุนไพรเพชรดีในล่ำในคลอง ผ้าพี่น้องมวลก็ได้สมุนไพรเพชรดีนี่แหละทำให้ไม่เมื่อยสมุนไพรนี่มันดีตะฟังจะสืบอย่างเพชรดี แต่ว่าโฆษณาหามว่าเข้ามาดีแน่พิษอีกแล้วผมบัดนี้ ถอนคำพูดนะจ๊ะ โฆษณาเยอะไม่ได้ครับทุกวันนี้เอาเป็นว่าถ้าฟังกันแล้ว มองตาให้รู้ใจเลยก็แล้วกันนะครับคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะว่าเฮาเว้ายังหลายกับบ่ได้ทุกมื้อนี้ยิ่งกำชับบ่ให้มันเวอร์เกินไปการโฆษณาก็ได้ถ้าข้าเจ้าสิสนับสนุนถ้าข้าเจ้าสิซื้อ ถึงโฆษณาไม่ดีเขาก็ซื้อเขาก็ใช้คนที่เขาจะซื้อจะใช้ สินค้าดีเขาก็ใช้แล้วก็บอกต่อเองเมาพื้นการพี่น้องใส่สมุนไพรของบักลาไปแล้วเราบอกต่อนี่นะครับมีหลายจุหลายจุ่มอยู่เด้โอ้ยเอิญคือยังจุหอมหัวแดงนี่เถอะไว้แห้งถือแห้งถืออยู่อันยวนอันแม่อันลูกเอ้ยนะครับทุลังคนขายหอมหัวแดงเสร็จพืชเศรษฐกิจโลละจักบาทบ่ซื่อมื้อนี้ทั้งถูกว่าผมเห็นว่าอยู่ตลาดตะกี้คือแพงแต่บัดนี้คือถูกแต่บ่เนาะบักพีก้อนสิแม่ก้อนปีบังปีไม่นับเม็ดได้มั้ย20บาทนับเม็ดได้มั้ยได้เม็ดละ2บาทนี่แต่ตอนนี้ถูกแล้วไปบักพีบักไผ่ก็ได้แต่ว่าหั่นแพงๆจังซั่นหั่นผู้ที่เขาเจ้าปลูกบ่รวยได้บัดนี้โอ้มันกระแปอยู่เนาะสังคมเฮาซื่อมื้อนี้ก็ได้อันนั้นแพงอันนี้แพงแม่นหายแม่นพี่น้องเฮาปลูกได้นี่นะแทนที่พี่น้องเฮาสิรวยนี่แม่มันคือบ่รวยคือไปซื้อกินคือยังแพงอยู่จังบักพริกนี่เนาะบางข้าวบางปีใหม่นั่นหน่วยถึงหน่วยละบาทหน่วยละ2บาท20บาทเดี๋ยวบาง10 20หน่วยนี่นะเดี๋ยว10หน่วยนี่นะบัดคนปลูกคือบ่รวยบัดน้ํามันเขาเจ้าขึ้นบัดเขาเจ้าคือรวยเติมน้ำมันขึ้นอีกนะขึ้นบ่หลายได้บัดนี้ขึ้นเที่ยละ50ตังค์นั่นนะข้าเจ้าขึ้นด้วยหือบัดบักพริกบักหอมหัวแดงแม่ปลูกอยู่ที่สะเกดนี่ข้าวข้าเจ้าออกอยู่ต่ำว่ามันขึ้นโลเท่านั้นเท่านี้แม่คือบ่รวยครับแฮงขึ้นหลายตัว ันก็เป็นตะคึดอยู่ในห้าลังเถื่อก็ได้เนาะเอาแม่ผมเว้าเรื่องหยังคือได้ไปเว้าฮอดเรื่องหอมหัวแดงฮอดบักพริกบักเขือเกลือปลาล่าบัดนี้เอ้ยเอามันเว้าโฆษณาหลายบ่ได้เด้ก็เว้ากระจั่วกระจวกไปทั่วเทียบทั่วแดนพุ่นล่ะเพื่อให้พี่ให้น้องได้ฟังเว้าจากันไปโซกันไปเนาะอีพ่ออีแม่เฮาเนาะเป็นลูกเป็นเต้าตัวธรรมชาติสิไปเว้าองค์ได้บ่ย่านคุณพ่อคุณแม่รับนิจากรับป้านิจากกันครับก็เลยจาดอีแม่เรื่อยๆเอาเนาะผู้หลังคนก็นอนดูสองเถ่าอ้อมๆฟังหมอหลองหมอลำลูกไส้ก็ขอบคุณมากด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นยังไงบ้างครับสัญญาณชัดเจนฟังรายการอยู่เนาะฟังก็สั่งสมุนไพรไปใช้บ้างก็ดีนะครับจะได้รู้ว่าสมุนไพรของบักหล่ามันดียังไง จะสั่งชุดใดไปก็เอาไปใส่ลองเบิ่งครับมีคนปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาบ่พี่น้องทั้งชุ่มพวงพี่น้องทั้งพี่ไม้เฮามีคนปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาชาตามมือชาตามเท้ามั้ยถ้ามีโทรหาหล่าเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อ08-03-06-05-09นะครับ08-03-06-05-09 08-03-06-05ศูนย์เก่าเด้อแม่เด
5: ้อสวัสดีครับ
6: สวัสดีลูก
5: ครับแม่ว่าจังได
6: ๋เอามาให้อีกแม่หน่อยนึงหน่อยแคปซูล
5: อ๋อนี่แม่จะเอาเฉพาะ
6: เอาแต่เฉพาะยากิน
5: ยากินบ
6: ่
5: ครับครับผมขอซื้อที่อยู่ได้อีแม่ซื้อหยัง
6: เอาจำบ่ได้บ่สมคิดราทวี
5: บ้านเลขที่
6: 26/2
5: โมโ
6: มเจ็ด
5: ตำบล
6: ตำบลบางแงง
5: อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เนาะ
6: ค่ะอยู่บ้านเตี้ยค
5: ่
6: ะ
5: ได้ได้คุณแม่ครับเอา
6: ติดวัดแล้ว
5: โอเคเอาเฉพาะสมุนไพรเพชรดีเนาะ850 บาทนะแม่เน
6: า
5: ะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ได้ได้ครับเดี๋ยวเวลาส่งให้มืออื่นนะแม่เด้อ
6: ค่ะ
5: ครับครับส่งหม่องเก่าเนาะ
6: มันมดพอดีกินมดมาเพิ่มนี่มดเลยกินแดง2แคปซูลมดเลยเกลี้ยง
5: โอ้ใครแน่บ่ล่ะแม
6: ่มันใครชั่วปวดมันจะยังได้แน่ของแน่เฮ็ดยังได้แน่
5: บ่ปวดบ่ยังเด้อเนาะใครเด้อเน
6: า
5: ะ
6: บ่ปวดแล้ว
5: โอเคครับเดี๋ยวบักหล่าส่งให้ได้แม่เด
6: ้อ
5: ครับขอบคุณครับอีแม่ครับ
6: จำได้บ่นี่
5: จำได้จำได้ครับคุณแม่081593473939ครับครับ
6: 39เด้อ
5: 39เด้อครับครับแม่ครับถูกต้องแล้วครับผมนี่ลำเลขก็ที่ออกโตนี่ละงวดนี้ขอบคุณครับ
6: ลำก่อฟังบ่ค่อยรู้เรื่องเว้ย
5: เป็นหยังบ่รู้เรื่อง
6: มันฟังบ่ค่อยรู้เรื่องวิทยุมันดังฉาดฉาดฉาดฉาดนะ
5: อ๋อบ่แม่นมันเป็นน้ำของผมบ่ได้จังได๋ผมสิปรับปรุงมาอยู่จะเป็นจังได๋บ่
6: วิทยุมันบ่คือนะวิทยุมันบ่ค่อยคือนะ
5: อ๋อว่าแม่นมันเป็นน้ำดอกเดียวสร้างไปโดนบักลาสิซื้อวิทยุให้แถมให้แม่ดอกเดียว
6: ก็แม่อยู่คนเดียวเนาะ
5: เดี๋ยวสิมีโปรโมชั่นเดี๋ยวสิแถมมีจอดมีแนวเสียด้วยดอกคิดไปอยู่แม่ครับเพื่อเด็ดวิทยุเนาะ
6: สวัสดีคร
5: ับครับขอบคุณครับอีแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: คุณแม่สมคิดทั้งละแง่งตำบลละแง่งพี่น้องทั้งตำบลละแง่งใส่กันไล่หลายนะครับทางศรีขอรภูมิอย่างที่ผมบอกนะครับจังหวัดสุรินทร์ผมต้องกราบแทบเท้าจริงๆนะครับนายสถานีทุกสถานีอย่าเอารายการผมหนีด้วยครับเด้อผมผูกพันกับคุณผู้ฟังสุรินทร์นี้จริงๆฮะพี่น้องตอบรับลูกไส้คนนี้ดีอีหลีครับผมน้ำตาสิไหลพี่น้องใส่กันหลายแล้วก็ใส่ดีแล้วก็สบอกต่อนะครับนะฮะ ผมสิอยู่น้ำพี่น้องจนสถานีจะอะไรนี่ผมหนีหมดละ ขอบคุณอีเมลสมคิดครับเดี๋ยวมีโปรโมชั่นต่างๆเดี๋ยวมีของแจกของแถมเดี๋ยวผมก็สิเวลาก่อนเดี๋ยวผมจะมีโปรโมชั่นนะครับส่วนลดหรือว่าของ

0: เออเป็นลูกไส้ของอีพออีแม่เออเป็นนายห้างอยู่เออบ่มีเงินมีคำคือเพิ่นดอกแม่เอ้ยแต่ว่าอยากจัดรายการเปิดมาลองมาเล่าให้พี่น้องเฮาฟังนะครับอ่ะอย่าลืมโทรหาผมครับ0803060509นะครับ0803060509 0803060509นะครับโทรมาก็แล้วกันเนาะอยากได้ชุดใดอะไรไงค่อยโทรหาหลาก็แล้วกันนะครับไปฟังมาล่ำกันต่อครับอย่าว่าหลายๆอีเมลเราจะคิวจะหนีก็คิวพอแห้งแล้วกับมาล่ำเรื่องต่อก่อนทำนองกาลสินครับล่ำให้พี่น้องฟังในท่องเรื่องน้ำตาสาวเย็บผ้าจากทีมงานท่องจันทร์โปรโมชั่นครับ
1: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
2: ละอันนี้ผมปีราพยับนาด้วยกัญญามาลายาบาดคักับไปตรงนั้นอาเสียเป็นนางหลังเพราะไ
3: ปนางหลังนักคนดีนะ
2: ตลอดจนกระทั่งน้องที่คือ
4: สู
2: งวันว่าสาวมาลีได้นั่งเฮียงโชเฟอร์
4: โอ้ยคุณจูบตัวนี้จะขอดซะเนาะ

0: านพี่นั่งหลังบ่อยากปากอยากเบาบ่สั่งหน้าแต่พาไทย
1: บ่เกียดบ่สั่งคือหันหลัง
0: แล้วมาทำงานคิดไปบ่อยากฮักกับไผผมเบาเอ๋ยสั่งมาดึงหัวใจย่านฮักเขาโอ้ย

0: ขอบคุณหลายๆเด้อไอ้พี่ดาเด้อที่มาส่งโอกาสหน้าพอกันใหม่เด้อไอ้เด้อบ๊ายบาย
1: โอ้ยมาลีเอ้ยเมื่อฮอดบ้านแล้วนอนหลับฝันเห็นอ้ายอยู่เด้อหล่าเด้อ
0: จ้า
2: ซื่อนี่ซื่อนี่พี่ก็สิไปได้จักฟอดเด้อ
0: โหยจะไปเฮ็ดไปตัวแล้วจ้ะก็ได
2: ้เพื่อขึ้นฮอดเพื่อขึ้นฮอดไปพี่ดาเฮาไป

0: กูนึกว่ามีคู่น้ำไผ่ห่วงหน้าของบ่ถู
1: เอาถ้าเป็นแล้วเอาถ้าสิไปหาเอาใส่ละคิดหล่อนเด้อ
2: ไอ้เนาะผู้ใดก็กลับเบิดแล้วไอ้ปีดาก็กลับแล้วมะลิก็ว่าสินอนแต่ว่าก็นอนบ่หลับเจ้าก็เป็นจังได๋คิดพ่อตั้งแต่ค่ําไอ้ปีดาแล้วเว้าว่าให้ฝันถึงจังซั่นจังซี่คิดจังนึงก็เป็นตานี่ตวนเด้อแต่ว่าคิดจังนึงมะลิก็ตานี่ตวนเจ้าของเกิดว่าเสื้อเพิ่นไปแล้วหาผิดหวังสิเฮ็ดจังได๋แม่นมะลิสิมักเจ้าแล้วบ่บัดนี้
3: นี่ป้อนเอาหัวลงหมอน

0: ได้ 3-4 เดือนที่ผ่านมาหลังจากวันแรงงานระหว่างคนรักของหนุ่มสาวมารีพร้อมปีดาสนิทสนมกลมเกลียวกันเข้าถึงกับจะต้องตกลงโปร่งใจแต่งการแต่งงานกันแต่แล้วเหตุบังเอิญก็มาถึงมารีมีโทรเลขด่วนมาจากทางบ้านฟังเสียงจ่าเสียงตานมารีเสียวเก่าพี่น้องเอ๋ยสาวมารีเล่าสิไปกาเว้าเชิญฟังเรื่องต่อในท่านครับ
1: อันนี้เนาะเพิ่นว่า